0: ความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
1: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
2: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: ขณะที่นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางสวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดิษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
6: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่รัฐบาล
5: ล่าสุดในพลดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
4: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าเจ็ดภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ก ระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำ

0: ซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
1: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้ม

0: เหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
1: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9 ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักจบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเงินที่ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนจะรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
3: หนึ่งนาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้งสองแบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3 และต้องระวังโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กับบรรทัดฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
11: สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
11: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR -3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR -0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับแต่ดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปีที่2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
12: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
11: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบของเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในทางตัวแพ็กเกจติดแพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
12: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
11: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าผมมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปปประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
12: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
11: ใช่ครับ
12: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
11: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
12: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
11: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
12: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
11: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
11: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
16: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชปคและชปสยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
15: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ2ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
16: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
15: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
18: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าครองชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
17: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
19: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยาย channel ให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
17: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
20: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
21: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวการ4กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวการคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
20: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
22: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้น นะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปนะ
20: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
3: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
23: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังสวท.จังหวัดลำพูน FM 95 MHz ทุกวันอังคารนะคะน้องเลหล
3: ัง
2: เคารพธงชาตินะคะก็จะพบกับพวกเรานะคะพวกชาวกกต.จังหวัดลำพูนนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็สาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวธันประพัฒน์มงคลพินเดชค่ะนักจัดการงานทั่วไปค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทเดชากรเชื้อหมอนะคะพนักงานสืบสวนไต่สวนปฏิบัติการนะคะที่จะมาให้ความรู้ค่ะขอสวัสดีน้องเดชอีกครั้งนะคะ
3: สวัสดีครับพี่ยุ้ยพบกันอีกแล้วนะพี่
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่พบกันนานเหมือนกันนะพี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วนะพี
2: ่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะน้องเดย์นะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะน้องเดย
3: ์ครับ
2: เกี่ยวกับอาวุธปราบทุจริตการเลือกตั้งอาวุธของเรามีอะไรบ้างคะน้องเดย
3: ์ใช่ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องอาวุธของกกต.นะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสตอนนี้ตอนเช้าพี่ๆทุกคนทุกท่านนะประชาชนกำลังขับรถมาทำงานเนาะช่วง8โมงถึง9โมงครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องอาวุธของกกต.นะครับในการปราบการทุจริตการเลือกตั้งครับหลายๆคนก็ทราบว่าก็ได้ยินข่าวครับกกต.แจกใบเหลืองใบส้มใบแดงหรือว่าใบดำเนี่ยทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรจะเหมือนใบเหลืองหรือว่าใบแดงของฟุตบอลหรือเปล่าก็อาจกติกาก็อาจจะคล้ายๆนะครับในการลงโทษผู้เล่นก็คือนักฟุตบอลอันนี้ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็คืออ่ะใบแรกก็คือใบเหลืองนะครับเป็นอำนาจของกกต.มี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือก่อนประกาศผลการเลือกตั้งคือก่อนประกาศรับรองผลเลือกตั้งนะครับและกรณีที่2ก็คือหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเหตุที่กกต.แจกใบเหลืองก็คือกกต.ครับพบเหตุต้องสงสัยนะครับหรือพบการทุจริตก่อนหรือระหว่างการเลือกตั้งอันนี้คือยังไม่เลือกตั้งนะครับยังไม่ทราบผลเลือกตั้งยังไม่ถึงวันเลือกตั้งคือแต่กกต.เนี่ยอาจจะพบเหตุด้วยตนเองหรือว่าพนักงานของกกต.หรือว่ามีประชาชนหรือผู้สืบตั้งเนี่ยเข้ามาแจ้งเหตุหรือว่าเป็นผู้สมัครเข้ามาแจ้งเหตุนะครับอันนี้คือพบก่อนหรือว่าพบระหว่างการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งก็คือช่วงที่ดำเนินการเลือกตั้งอาจจะเป็นวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งนะครับกกต.มีผลที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ครับมีอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนั้นได้เลยนะครับหรือกกต.มีอำนาจในการสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้เช่นวันนั้นพี่ยุ้ยกำลังเลือกตั้งอยู
2: ่
3: ช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาใช่ไหมครับช่วงนั้นนะครับกกต.พบเหตุต้องสงสัยหรือว่ามีคนมาแจ้งว่าหน่วยเลือกตั้งนี้มีการทุจริตเช่นมีการที่ผู้สมัครเนี่ย เข้าไปกดดันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตัวแทนผู้หาเสียงของผู้สมัครเนี่ยไปหยุดบริเวณหน่วยเลือกตั้งหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่กปน.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยในการชี้นำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการให้เลือกลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใดผู้หนึ่งนะครับกรณีนี้นะครับหรือว่ามีการขนคนไปเลือกตั้งในวันนั้นนะครับกรณีนี้กกต.อาจจะมีการดำเนินการสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือว่านับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้นะครับอันนี้คือก่อนประกาศผลเลือกตั้งอันนี้คือใบเหลืองต่อมาใบเหลืองต่อมาคือหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับพี่ยุ้ยก็เหตุที่กกต.แจกก็คือว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยมีการทุจริตอันนี้มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่านะครับหรือว่าไม่ชัดว่าเป็นการกระทำของผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่เช่นมีเหตุว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเช่นมีการซื้อเสียงเลือกตั้งในหมู่บ้านนี้ในหน่วยนี้แต่กกต.มีหลักฐานควรเชื่อว่าเพราะว่ายังไม่แน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวคะแนนผู้ช่วยหาเสียงที่นำเงินไปแจกหรือไม่กรณีเนี่ยไม่แน่ชัดว่าเป็นการกระทำผู้สมัครเลือกตั้งหรือไม่แต่กกต.เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยไม่สุจริตอันนี้กกต.ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาอันนี้กรณีส.ส.หรือยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์

0: กตแจกก็คือว่ากกตมีหลักฐานว่าผู้สมัครนะครับกระทำการทุจริตการเลือกตั้งอันนี้มีหลักฐานนะครับว่าผู้สมัครเนี่ยกระทำความผิดนะครับการเลือกตั้งอาจจะเป็นกกตพบเห็นด้วยตนเองหรือว่าเป็นพนักงานของกกตพบเหตุหรือว่ามีผู้สมัครด้วยกันเนี่ยมาร้องเรียนหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมาร้องที่กกตนะครับผลที่เกิดขึ้นของใบส้มก็คือกกตเนี่ยก็จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำความผิดไม่เกิน1ปีไม่เกิน1ปีก็คือว่าให้พักก่อน1ปีนะครับประมาณนั้นแล้วก็ให้สั่งเลือกตั้งใหม่เฉพาะกรณีที่ผู้กระทำความผิดชนะการเลือกตั้งก็หมายความว่าจะเลือกตั้งใหม่ได้ก็เฉพาะที่ว่าผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยได้รับเลือกตั้งก็คือได้ที่1
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าผู้สมัครเนี่ยได้ที่2ได้ที่3กรณีส.ส.นะไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเป็นกรณีของท้องถิ่นเช่นของเทศบาลเลือกรับถ้าเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลตำบลเนี่ยมี2เขตใช่ไหมพี่ยุ้ยเขตละ6คนผู้สมัครอาจจะได้ลำดับที่1ถึง6ลำดับได้ลำดับ1ถ้าอยู่ในลำดับที่ได้รับเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับเมื่อกี้เหลืองส้มสีเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับก็จะเป็นสีแดงละสีแดงเนี่ยฟุตบอลนี่ไล่ออกเลยนะกกต.คืออันนี้ก็คือหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก็คือว่าเหตุที่แจกคือกกต.มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครเนี่ยอันนี้มีส่วนร่วมนะครับหรือเมื่อกี้มีส่วนร่วมอาจจะเป็นฐานผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือว่ากระทำการทุจริตหรือว่าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองนะครับหรือรู้เห็นนะครับรู้เห็นว่ามีการกระทำการทุจริตการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้รับเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่ระงับยับยั้งเช่นไม่ห้ามผู้ช่วยหาเสียงและหัวคะแนนเนี่ยก็ยังปล่อยปะละเลยก็คือเท่ากับว่าท่านทราบและรู้เห็นนะครับทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตนะครับกกต.ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีการเลือกตั้งส.ส.หรือยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์นะครับกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณานะครับผลที่เกิดขึ้นเมื่อศาลพิจารณาแล้วนะครับก็คือผู้สมัครกระทำความผิดจริงนะครับก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำความผิดนะครับและก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับสำคัญมากนะครับและก็รวมถึงนะครับผู้สมัครเนี่ยต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยนะครับเช่นถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยพี่ยุ้ยจะทราบดีเพราะพี่ยุ้ยเนี่ยจัดการการเลือกตั้งยกตัวอย่างท้องถิ่นละกันเทศบาลต่อให้จะเลือกตั้งเทศบาลผู้สมัครแค่1คนนะครับแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ทั้งเขตเลือกตั้งนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็เท่ากับเหมือนเลือกตั้งปกติที่รับ6คนนะครับหลักแสนหลักล้านเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ยุ้ยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้นๆ นะครับหรือว่าในเขตท้องถิ่นหรือว่าในแล้วแต่การเลือกตั้งแต่ละระดับนะครับในสุดท้ายก็คือใบดำนี่จะหนักที่สุดนะครับก็เป็นหลังจากที่กตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับกตก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะครับหรือว่าศาลอุทธรณ์นะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเพื่อพิจารณานะครับกรณีที่ผู้สมัครนะครับมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเองนะครับก็ผลที่เกิดขึ้นก็ศาลตัดสินว่าผู้สมัครหรือว่าผู้ใดนะครับผู้ใดนี่คือรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นไม่ใช่ผู้สมัครอาจจะเป็นหัวคะแนนหรือว่าฐานเสียงของผู้สมัครนะครับตัดสิทธิ์ไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งได้ตลอดนะครับก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับว่าตลอดทั้งชีวิตหรือว่าจะกี่ปีนะครับ

0: นี่คือเริ่มนะครับเรื่องสีแต่ละใบนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะตั้งแต่ก่อนการประกาศผลยันหลังประกาศผลนะคะ
0: เรา
1: จะแบบมีอาวุธของเรานะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะพูดถึงเรื่องวิธีการหาเสียงค่ะว่าลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งมีอะไรบ้างคะน้องเว
0: ครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับเพราะว่าวิธีการหาเสียงเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านมาสมัครรับเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่มันมีอีกช่วงนึงก็คือกรณี180วันก็คือก่อนครบวาระนะครับอันนี้ก็เริ่มหาเสียงกันได้ว่าช่วงนี้เนี่ยห้ามทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่ารวมถึงเนี่ยเมื่อท่านสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีวิธีการหาเสียงยังไงครับก็เริ่มตั้งแต่แบบนี้นะพี่ยุ้ยกรณีที่ครบวาระก็ให้ผู้สมัครเนี่ยครับหาเสียงได้ตั้งแต่ก็คือ180วันก่อนครบวาระนะครับหรือว่าครบอายุนะครับก็จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับอันนี้คือตั้งแต่180วันจนถึงก่อนวันเลือกตั้งนะคือเวลา6โมงเย็นนะครับรวมถึงผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสุราแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็วันก่อนเลือกตั้งก็งดจำหน่ายนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเนาะก็งดครับกรณีที่2ก็คือห่วงเวลาหาเสียงก็คือกรณีเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือว่ามีการยุบสภาให้กระทำได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภานะครับจนถึง6โมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งก็คือกรณียุบสภาก็เช่นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่นะครับอันนี้ก็คือเหตุก็มาจากการยุบสภานะครับกรณีที่3ก็คือการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุนะครับกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะพี่ยุ้ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะก็เราก็เห็นตามข่าวอะล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่23ก็มีการเลือกตั้งนายกอบจที่กาฬสินธุ์
1: ค่ะ
0: และช่วงนี้ก็มีการหาเสียงเลือกตั้งที่นายกอบจที่นนทบุรีจะมีการเลือกตั้งย่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆเช่นลำพูนเนี่ยช่วงอาทิตย์ก่อนเนาะ อาทิตย์อีกก่อนก็มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างก็อันเนื่องมาจากว่าผู้สมัครนะครับอาจจะลาออกอาจจะมีเหตุเรื่องสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้หรือว่าเหตุตายหรือว่ามีคำสั่งให้ออกนะครับเนี่ยกรณีแบบนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมนะคะกกต.กำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครนะคะยังไงบ้างคะน้องดี
0: คือแบบนี้นะครับก็กกต.เราก็เขียนระเบียบเรื่องวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของอันนี้เราพูดของท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะต้องหาเสียงยังไงได้บ้างนะครับกกต.ก็กำหนดในระเบียบนะครับว่าเช่นการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงว่าผู้สมัครเนี่ยจะมีผู้ช่วยหาเสียงจำนวนเท่าใดก็ต้องให้แจ้งต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมีหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนค่าตอบแทนขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดนะครับผมก็ไม่ของจังหวัดลำพูนยังใช้350บาทตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำเมื่อปีวันที่1มกราคม68อยู่เนาะ
1: คร
0: ับรวมถึงบทกำหนดโทษนะครับเมื่อกกต.กำหนดระเบียบมาละหากผู้สมัครนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับก็มีบทกำหนดโทษก็คือว่าผู้สมัครผู้นั้นเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านเนี่ยผู้สมัครอาจจะมองเห็นว่าโทษจำคุกอาจจะไม่มากอาจจะ6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าผู้สมัครเนี่ยเขาไม่เคยได้รับโทษหรือว่ากระทำความผิดก่อนก็ศาลก็จะรอลงอาญานะครับแต่ท่านจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับหรือว่าผู้สมัครรับตั้งเนี่ยหากว่าผู้นั้นเนี่ยครับกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าระเบียบของกตเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับโทษจำคุกหรือว่าโดนปรับแค่หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยท่านต้องพ้นตำแหน่งที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับหรือว่าระเบียบของกกต.นะครับ
1: ค่ะเป็นกติกาของกกต.เราใช่ไหมคะทำผิดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วก็โดนปรับนะคะแล้วก็อาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะต่อไป
0: คือพี่ยุ้ยคือเรื่องการหาเสียงครับเป็นสิ่งที่ผู้สมัครเนี่ยสามารถเนี่ยป้องกันได้คือผู้สมัครอาจจะให้ทีมที่ปรึกษาและกฎหมายเนี่ยศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่กกต.ที่สำนักงานนะครับเราก็จะมีพนักงานสืบสวนพนักงานเลือกตั้งเนี่ยให้คำแนะนำนะครับถึงวิธีการหาเสียงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งผู้ใช้เสียงเนี่ยการแจ้งพยานะนะครับจะมีของเราเนี่ยมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็เป็นเหตุให้ท่านอาจจะพ้นจากตำแหน่งได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเรามาดูกันว่าห้ามลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนะคะว่าเขาห้ามอะไรบ้างคะ
0: อันนี้คือข้อแรกเลยนะครับห้ามอะไรบ้างก็คือห้ามผู้สมัครนะครับดำเนินการเองหรือว่าผู้สมัครยินยอมให้พรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครเนี่ยยินยอมให้ผู้ใดนะครับไปดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วครับว่าห้ามนำสถาบันนะครับมายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับและก็ข้อห้ามต่อมาก็คือห้ามผู้สมัครเสียงตั้งหรือว่ายินยอมให้พรรคการเมืองหรือว่ายินยอมให้ผู้ใดนะครับกระทำการดังต่อไปนี้นะครับจะมี7ข้อนะครับก็คือว่าเรื่องแรกคือเรื่องการแจกเอกสารแผ่นพับหาเสียงแนะนำตัวของผู้สมัครเนี่ยโดยที่การวางหรือโปรยที่สาธารณะนะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไปเข้าลักษณะทำให้สกปรกนะครับเช่นแถวบ้านผมเนี่ยทุกอาทิตย์ครับจะมีไอ้ใบเล็กๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับเป็นของแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ก็โยนเนี่ยจะเต็มหน้าบ้านมีหลายบริษัทไม่ต่ำกว่า 4-5 บริษัทสีชมพูบ้างสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยมีทุกบุกใบนะครับอันนี้คือมันก็จะเหมือนไม่ต่างจากไอ้ใบเราเป็นบัตรแนะนำตัวนะครับเอกสารแนะนำตัวเนี่ยควรจะเสียบหรือว่าใส่ในตู้แดงหรือตู้ไปรษณีย์เนี่ยหรือว่ากรณีไม่เจอเจ้าบ้านอยู่นะครับถ้าเจอก็ยื่นให้กับมือนะครับ
1: เราจะได้บอกนโยบายของเราด้วยใช่ไหมคะว
0: ่
1: านโยบายมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อย่างน้องเดย์พูดเมื่อกี้ที่มีการโปรยที่บ้านก็มีเหมือนกันนะคะก็จะมาประมาณ2-3 ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะพวกเงินกู้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนอีกนะลมพัดฝนตกก็เปียกเนี่ยครับเนี่ยทำให้ก็แผ่นทับของท่านก็เสียหายอีกนะครับก็ไม่ควรโปรยหรือว่าวางไปทั่วนะครับกรณีเรื่องกรณีที่ท่านทำเอกสารหรือว่าวิดิทัศน์อาจจะฟังดูเป็นทางการหน่อยอาจก็คือสื่อแนะนำตัวของท่านนะครับสื่อแนะนำตัวของท่านเช่นทุกวันนี้ท่านก็จะทำสื่อแบบมีช่องทางหลายช่องทางเนาะเดี๋ยวจะมีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะเช่นท่านจะ TikTok YouTube Facebook ก็ว่าไปนะครับก็คือท่านเนี่ยต้องระบุชื่อสกุลของท่านเช่นข้าพเจ้านายกนามสกุลขอที่อยู่บ้านเลขที่ผลิตที่ไหนใครเป็นผู้ว่าจ้างก็ชื่อของท่านและผู้ผลิตจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยไว้อย่างชัดเจนนะครับในเอกสารหรือว่าในสื่อวิดิทัศน์นั้นนะครับ คราวนี้3คือการใช้พหนะในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับรวมถึงการใช้เวทีในการหาเสียงนะครับเวทีปราศัยนะครับต้องนะครับต้องแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งทราบนะครับข้อต่อมาก็คือว่าในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับจะใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นถ้อยคำที่ปลุกระดมทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่นะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับคือเราไม่ห้ามถ้าท่านใช้ปุ๊บผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามก็จะนำหลักฐานนั้นมาร้องเรียนต่อกกต.แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการใช้ถ้อยคำรุนแรงนะครับหรือว่าปลุกระดมนะครับและข้อที่5ก็คือการให้เงินช่วยเหลือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอนาถคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามปกติตามประเพณีต่างๆอันนี้ก็ห้ามนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรองสุดท้ายเนาะนำชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือภาพบุคคลเนี่ยโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้นหรือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยอันนี้ก็ห้ามนะครับและก็คือข้อสุดท้ายจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ก็คือทั้ง6ข้อเนี่ยถ้าท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือมาตรา65นะครับของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็คือว่าห้ามผู้สมัครห้ามผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือว่าการกระทำเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่านะครับมีเจตนานะครับเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยมาลงคะแนนให้ท่านหรือว่าไม่ใช่ท่านก็เป็นผู้สมัครบุคคลอื่นหรือว่ากรณีผู้ใดเนี่ยจูงใจผู้สมัครเนี่ยให้กับผู้สมัครที่ตนเองเนี่ยสนับสนุนแบบนี้นะครับเนี่ยให้แก่ตนเองผู้สมัครอื่นนะครับหรือว่างดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครอื่นนะครับและก็ชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดนะครับเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือมหาท้องถิ่นนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้คือข้อแรกก็คือจัดทำให้เสนอให้สัญญาจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เนี่ยทำให้ไปละอันนี้ยังไม่ให้เสนอให้หรือว่าสัญญาจะให้เช่นให้เงินทรัพย์สินแม้ว่าเงินนะครับจัดเตรียมแต่ยังไม่ให้เช่นจัดเตรียมยังไงพี่ยุ้ยเย็บเป็นชุดเป็นชุดอ่ะเป็นใบร้อยใบม่วงเย็บใช้แม็กเย็บเป็นชุดเป็นชุดใส่ในถุงเนี่ยอันนี้คือจัดเตรียมแต่ถ้าหากว่ามีการตั้งด่านของเจ้าที่ตำรวจหรือว่ากต.เนี่ยไปค้นรถของผู้สมัครเจอเนี่ยเจอเป็นกระเป๋าเลยอันนี้คือก็มีหลักฐานคนเชื่อได้ว่าเนี่ยคือเงินเหล่านี้เนี่ยจะเตรียมไปในการแจกจ่ายหรือว่าไปซื้อเสียงนะครับอันเนี้ยให้แก่ผู้สมัครนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคงมีกันได้อันนี้จะเรื่องผลตอบแทนในการทำงานในการเข้าตำแหน่งในท้องถิ่นรวมถึงทรัพย์สินเงินที่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่แค่ตัวเงินนะครับอาจจะเป็นคูปองคูปองเรียกว่าคูปองในซื้อสินค้าหรือว่าบัตรกำนันรางวัลต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ให้แก่บุคคลข้อ2ก็คือเรื่องการให้สัญญาว่าจะให้เนี่ยให้เงินทรัพย์สินเนี่ยไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมนะครับแก่ใครบ้างอันนี้คือเป็นชุมชนสมาคมชุมชนเช่นชุมชนบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามสมาคมผู้สูงอายุสมาคมต่างๆนะมูลนิธิวัดนะหรือศาสนสถานอื่นเช่นโบสถ์มัสยิดนะครับสถานศึกษาโรงเรียนสถานสงเคราะห์สถาบันอื่นๆนี่คือช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยครับห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วก็การหาเสียงที่มีลักษณะเป็นการรื่นเริงมหรสพเช่นหาเสียงไปด้วยจ้างนักร้องนักดนตรีมาแบบมีเลี้ยงสุราแอลกอฮอล์คือเหมือนจัดงานมหรสพจัดเลี้ยงเนี่ยครับอันนี้ก็ห้ามนะครับเนี่ยจะเข้าข้อ4โดยคือจัดเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงผู้ใดเช่นเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารเช่นอาจจะมีแอบแฝงเช่นในช่วงนั้นเนี่ย เป็นวันเกิดลูกหรือว่าวันบวชลูกในงานหรือว่าวันแต่งงานอันนี้คือท่านก็สามารถจัดได้ได้ตามปกติประเพณีนะครับแต่อย่าแอบแฝงเช่นจัดงานเลี้ยงมีดนตรีมหรสพมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โซดาแล้วก็มีการหาเสียงเลือกตั้งด้วยคือขึ้นไปบนเวทีเนี่ยแนะนำตัวหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงก็มาแจกบัตรหาเสียงเอกสารแนะนำตัวในงานแบบนี้คือเจตนาท่านไม่บริสุทธิ
1: ์
0: มันเจตนาแอบแฝงเนี่ยครับคือเลี้ยงจัดงานบวชอะไรก็จริงแต่มีเจตนาในการหาเสียงร่วมด้วยนะครับอันนี้ห้ามนะครับและที่สำคัญคือการหาเสียงที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหลอกลวงก็คือไม่เป็นความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงหลอกลวงบังคับใช้ขู่เข็นโดยใช้อิทธิพลคุกคามนะครับรวมถึงการใส่ร้ายด้วยความเท็จแก่ผู้สมัครท่านอื่นนะครับหรือว่าจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครคนอื่นอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งกระแสกำลังดีดีคะแนนมาแน่ๆอ่ะปล่อยข่าวใส่ร้ายด้วยความเท็จว่าเขามีพฤติการอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาในการครอบครัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาเสียงเนี่ยทำให้เป็นกระแสเลยช่วงนี้ติดในโซเชียลมีเดียเลยในเฟซขึ้นตามเห็นว่าเพื่อไปเจตนาคือให้ผู้สิทธิ์ได้เข้าใจผิดหรือว่าไปลดคะแนนนิยมของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือห้ามนะครับโทษแรงเรื่องมาตรา65นะก็คือว่าจำคุกนะครับ 1-10 ปีนะครับโทษสูงสุดคือ10ปีนะครับก็แล้วก็ปรับ 20,000-200,000 บาท 200,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีก็คือใบแดงนะครับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเช่นตอนนี้ท่านอายุ30 40 50บวกไปอีก20ปีตอนนั้นท่านก็อายุเยอะละ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเหมือนตัดอนาคตทางการเมืองของท่านเลยจะว่าตลอดชีวิตก็ว่าได้เช่นตอนนี้ท่านอายุ50 60บวก20ปีก็อายุ70 80ก็เนี่ยครับก็
1: เยอะนะคะ
0: ตัดอนาคตทางการเมืองของท่านไปหมดเลยนะครับ
1: ก็ขอพักสักครู่นะคะแล้วเรามาเจอกันช่วงเวลาต่อไปค่ะ

0: ่ะเราก็พบกันต่อนะคะ
1: ครับพี
0: ่เราอยากทราบว่าวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะน้องเล
1: มีช่องทางไหนใช่ไหมครับอันนี้คือสำหรับผู้สมัครแต่ช่องทางที่ผู้มีเสียงทางผมเห็นเนี่ยเวลาท่านยกมือถือขึ้นมาในเฟซใน TikTok เวลาท่านเลื่อน TikTok Facebook ก็จะมีช่วงหาเสียงนี่คือเต็มฟีดเลยครับทุกฟีดเลยคือว่าเราคือ Facebook กับ TikTok เป็น AI เนาะว่าเราชอบอะไรก็จะขึ้นมาเต็มฟีดเนี่ยแต่เบื้องหลังที่ก่อนที่จะขึ้นในฟีดเนี่ยคือผู้สมัครนักการเมืองเราต้องมาแจ้งก่อนว่าจะใช้ช่องทางไหนบ้างในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเว็บไซต์นี่ไม่ค่อยมีนะพี
0: ่
1: น้อยยุคนี้Facebook มีโซเชียลเนี่ยคือ Facebook LINE อาจจะเฉพาะกลุ่มเนาะInstagram อาจจะกลุ่มวัยรุ่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: หรือว่า TikTok ที่ว่า TikTok เนี่ยเยอะๆ TikTok เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะทุกช่วงอายุเลยนะครับแต่รู้สึกว่าอายุคนอายุมากเนี่ยจะเล่น TikTok เยอะตอนนี้นะค่อนข้างเยอะแล้วก็ X จะเป็นผู้มีสิทธิ์ตั้งที่เป็นวัยรุ่นหน่อยที่เข้าถึงนะครับรวมถึง YouTube นี่ก็ค่อนข้างน้อยอีเมลเนี่ยคือ
0: น้อยเหมือนกันนะคะ
1: SMS นี่ก็ไม่เคยเห็นน้อยเน
0: ี่
1: ยรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นทีวีก็ไม่มีเนาะวิทยุเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยวิทยุชุมชนอะไรเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมครับพี่วิ
0: มีอยู่ค่ะ
1: มีอยู่ก็คือว่าการหาเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยผู้สมัครเนี่ยก็ต้องระบุชื่อรูปถ่ายสามารถสิ่งที่ผู้สมัครสามารถได้ก็คือชื่อของผู้สมัครรูปถ่ายของผู้สมัครหรือว่ากิจกรรมที่ผู้สมัครไปหาเสียงมาหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหรือว่ากรณีใช้ชื่อพรรคการเมืองสัญลักษณ์พรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากพรรคการเมืองนั้นนะครับไม่ว่าจะนำสัญลักษณ์นโยบายของพรรคมาใช้ก็คติพจน์คำขวัญนะครับก็ต้องขออนุญาตมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้สมัครก็สามารถคิดสัญลักษณ์นโยบายคติพจน์คำขวัญในด้วยตนเองนะครับใส่เข้าไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในท้ายก็ให้ผู้สมัครระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตนะครับจำนวนวันเดือนปีผลิตเนี่ยให้ชัดเจนด้วยนะครับกรณีที่สำคัญก็คือนำภาพบุคคลอื่นเนี่ยมาเสียงเลือกตั้งเช่นในท้องถิ่นนั้นบุคคลคนเนี้ยนายกเนี่ยชาวบ้านเคารพนับถือเป็นหน้าเป็นตานะครับเนี่ยท่านจะนำภาพบุคคลนั้นเนี่ยมาขึ้นป้ายคู่กับท่านได้ไหมได้นะครับแต่บุคคลนั้นเนี่ยต้องยินยอมก่อนนะครับว่าอนุญาตให้ผู้สมัครเนี่ยเอาหน้ามาใส่ในป้ายนะครับโดยอนุญาตเป็นวาจาได้ไหมไม่แนะนำต้องเป็นหนังสือครับเพราะว่า
0: ว่าจะอาจจะเปลี่ยนได้
1: มีต้องมีหลักฐานถูกต้องนะครับอันนี้คือจะเป็นผลเสียกับผู้สมัครเองนะครับกรณีมีผู้ร้องปุ๊บตอนแรกบุคคลนั้นเขายินยอมเป็นวาจาแต่มีร้องปุ๊บบุคคลนั้นเขาบอกว่าผมไม่เคยยินยอมไม่เคยอนุญาตให้เนี่ยจะเป็นผลเสียกับผู้สมัครเองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สมัครต้องให้ความทำเป็นหนังสือนะครับให้เขายินยอมนะครับแล้วก็ก่อนดำเนินการเนี่ยก็คือว่าผู้สมัครผู้นั้นเนี่ยต้องแจ้งวิธีการเนี่ยรายละเอียดช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับรวมถึงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็นำหลักฐานประกอบก็คือว่าบันทึกหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอนะครับให้เห็นชื่อเช่นชื่อ LINE โปรไฟล์ Facebook หรือว่าชื่อ TikTok หรือว่าคือแคปหน้าจอสื่อของท่านนะครับที่ใช้นะครับรูปถ่าย ID รายละเอียดต่างๆเนี่ยที่สำคัญนะครับควรเนี่ยถ้า Facebook เนี่ยควรเป็น URL เป็นลิงก์นะครับเพราะว่าเนี่ยลิงก์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้ Facebook เนี่ยปลอมกันได้ง่ายครับผมเอารูปพี่ยุ้ยเนี่ยผมก็เพียงแต่เข้าไปใน Facebook ของพี่ยุ้ยบันทึกเซฟหน้าพี่ยุ้ยมาโปรไฟล์มาชื่อสกุลเหมือนตั้งมาเหมือนพี่ยุ้ยเลยทั้งที่เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สมัครเนี่ยควรเอาลิงก์มาด้วยเพราะลิงก์เนี่ยต่อให้จะเปลี่ยนโปรไฟล์ ปลี่ยนชื่อเนี่ยแต่ลิงก์ยังลิงก์เดิมนะครับเราก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าโพสต์หาเสียงเลือกตั้งต่างๆเนี่ยเป็นของผู้สมัครจริงเนี่ยไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีการแอบอ้างเนี่ยนำสื่อเล็กทุนเองเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งในเชิงที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อผู้สมัครเองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สมัครเนี่ยต้องแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงนะครับรวมถึงนะครับมีข้อหมายเหตุตรงที่ว่ากรณีผู้สมัครนะครับมีคนที่รักเยอะมีแฟนคลับเยอะชาวบ้านรักช่วยหาเสียงให้ช่วยโพสต์เฟซบุ๊กให้นะครับเนี่ยแล้วอาจจะยิงแอดโฆษณาแล้วมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 5,000 บาทนะครับก็ให้บุคคลนั้นนะครับอันนี้คือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบนะครับแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับให้ผู้สมัครทราบด้วยนะครับว่าที่ท่านเนี่ยเป็นแฟนคลับไม่ช่วยเขาหาเสียงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเกินกว่า 5,000 บาทนะครับแล้วก็ให้ผู้สมัครผู้นั้นนะครับนำค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับแจ้งต่อผู้ในการเลือกตั้งประจำวันทราบเพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่สำคัญนะครับ
0: ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงผู้ช่วยหาเสียงค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: อันนี้สำคัญเลยครับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเป็นภาษากฎหมายหน่อยภาษาทางบ้านก็เป็นหัวคะแนน หัวคะแนนอาจจะเป็นความหมายในเชิงลบแต่คือก็คือว่าหน้าที่ก็คือเป็นผู้ช่วยหาเสียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ก็คือต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ17ปีก็ไม่ได้นะอายุยังไม่ถึงก็ความหมายก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คืออายุ18ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับก็คือว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครนั้นได้นะครับก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างจากผู้สมัครของลำพูนก็350บาทตามค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็มีหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้สมัครจะจ้างท่านกี่วันวันไหนบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งจริงๆพี่ยุ้ยถ้าขาดผู้ช่วยหาเสียงไปก็เหมือนไม่เหมือนเลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศก็คือเหมือนเดินขบวนรณรงค์ถือป้าย20 30คนไปตามตอกซอกซอยหมู่บ้านไปแจกเอกสารแนะนำตัวแผ่นปั๊บถือป้ายเนี่ยเป็นบรรยากาศหรือว่าขึ้นขบวนรถแห่เนี่ยเป็นสีสันของการหาเสียงของประเทศไทยจริงๆนะครับเนี่ยนี่คือผู้ช่วยหาเสียงและมีบุคคลที่ยกเว้นนะครับที่ผู้สมัครเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ได้นะครับก็มีบุคคลในครอบครัวนะครับก็คือ2ประเภทก็คือว่าสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นพี่ยุ้ยผู้สมัคร2คนเนี่ยเขาอยู่กินในสายตาของบุคคลทั่วไปเขาอาจจะเป็นสามีภรรยาแต่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรณีแบบนี้ต้องมาแจ้งนะครับแจ้งผู้ช่วยเสียง
0: เพราะยังไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ
1: ถูกต้องครับและก็บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เหมือนกันต้องมีการรับรองบุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนี่ยกรณี2บุคคล2ประเภทนี่คือไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วผู้ชมถามว่าแล้วบุคคลในครอบครัวผมมีป้าน้าอามีพี่ชายน้องชายที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยกรณีแบบนี้ต้องแจ้งไหมต้องแจ้งนะครับต่อให้เป็นพี่ชายน้องชายเดียวกันเนี่ยก็ต้องแจ้งนะครับคือยกเว้นแค่สามีภริยาแล้วก็บุตรชอบด้วยกันหมายเท่านั้นนะครับก็ท่านก็เอกสารที่ท่านต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงพร้อมให้บุคคลดังกล่าวเขารับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อของบุคคลคนนั้นด้วยตนเองนะครับเซ็นแทนไม่ได้นะครับแล้วก็ทอท่านแจ้งต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบแล้วก็ผู้สมัครก็สามารถจัดหาให้เสื้ออาจจะเป็นเสื้อทีมหลากสีเลยเป็นทีมให้สิ่งของให้หมวกให้ยังไงเขาเรียกว่าชุดประจำตัวของผู้สมัครแต่ละทีมนะครับอาจจะเป็นเสื้อกั๊กเสื้อกีฬาเสื้อนะครับรวมถึงเลี้ยงอาหารได้เพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับมื้อเช้ากลางวันเย็นก็เลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม อ่ะเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มท่านอาจจะเข้าใจว่ารวมแอลกอฮอล์ไอสุราแอลกอฮอล์ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นน้ำน้ำหวานทั่วไปนะครับแต่เป็นเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เนี่ยห้ามนะครับแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยครับกรณีของท้องถิ่นนะครับตามระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงของกกต.เนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนไว้เหมือนกรณีส.ส.เนี่ยกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงไว้ไม่เกิน20คนก็คือ20คนน่ะส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนไว้เนี่ยจำนวนผู้ใช้หาเสียงเนี่ยก็ไม่เกินค่าใช้จ่ายนะครับที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยกำหนดให้การเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับห้ามเกินนะครับประมาณแล้วก็การเปลี่ยนตัวผู้ใช้หาเสียงเนี่ยก็เปลี่ยนได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3ของจำนวนผู้ใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนั้นเช่นท่านแจ้งมา15คนเปลี่ยนได้ครั้งละไม่เกิน1ใน3ก็ไม่เกินครั้งละ5คนนะครับอันนี้คือเคสที่สำคัญผู้สมัครสอบถามเข้ามาบ่อยครับพี่ยุ้ยก็คือระหว่างหาเสียงคนรักเยอะกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะกระโดดขึ้น3ล้อพ่วงข้างแบบนี
0: ้ทำยังไงล่ะคะน้องเ
1: ลไปด้วยครับ คือบอกแล้วผู้สมัครก็กังวลจะห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเขาอาสามาช่วยถ้าห้ามปุ๊บอาจจะเสียคะแนนว่าห้ามต้องลงจากรถเดี๋ยวนี้เพราะว่ายังไม่ได้แจ้งผู้ช่วยเสียงแบบนี้ผู้สมัครก็กังวลก็มาถามไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยก็ให้เขาขึ้นรถได้แต่หลังจากที่หาเสียงเสร็จนะครับก็ให้ผู้สมัครนะครับมาแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเร็วๆว่ามีบุคคลที่ผู้สมัครเนี่ยไม่ได้แจ้งเป็นผู้หาเสียงเนี่ยมาช่วยหาเสียงด้วยนะครับท่านก็แจ้งบุคคลคนนั้นมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือก็เป็นสีสันเหมือนกันแผ่นป้ายประกาศนะครับแผ่นป้ายคัทเอาท์ใหญ่ๆนี่เราเห็นตามดอกซอกซอยตรงแยกตรงสีแยก3แยกนะครับอันนี้ก็คือผู้สมัครก็ทำได้ไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง3เท่ายังไงก็คือเช่นหน่วยเลือกตั้งหน่วยที่1มี5เขตเลือกตั้งเขตที่1มี10หน่วยเลือกตั้งก็ไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตที่1ก็คือ30ป้ายผู้สมัครก็ทำป้ายได้30ป้ายนะครับจะทำ10 20ก็ได้นะครับ30ป้ายกรณีประกาศก็ไม่เกิน5เท่านะครับของจำนวนหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับก็คือประกาศก็มีความกว้างไม่เกิน30เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้แผ่นป้ายก็ความกว้างไม่เกิน130เซนยาวไม่เกิน245จะเล็กจะใหญ่แต่ก็ห้ามเกินขนาดนี้นะครับก็แล้วที่สำคัญผู้สมัครก็ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนที่ผลิตชื่อที่อยู่ของผู้สมัครผู้ว่าจ้างผู้ผลิตใครเป็นคนรับจ้างนะครับเนี่ยด้วยนะครับลงบนแผ่นป้ายให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็กรณีนำภาพบุคคลอื่นมาก็ได้รับความยินยอมเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญเนี่ยการติดประกาศเนี่ยทุกการเลือกตั้งผมนะครับจะได้รับสายตลอดเลยว่าจากผู้สิทธิ์ตั้งหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแจ้งว่าให้ผู้สมัครนะครับไปย้ายป้ายเพราะว่าบทบังทัศนวิสัยหรือว่าติดตั้งป้ายแบบเสี่ยงอันตรายเรื่องพายุฝนฤดูร้อนเนี่ยลมพัดป้ายปลิวนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยแทนที่ท่านเนี่ยจะได้รับคะแนนท่านอาจจะเสียคะแนนไปด้วยนะครับเพราะอะไรครับเช่นเราจะออกจาก3แยกออกจากปากซอยแล้วขวาแล้วซ้ายป้ายผู้สมัครบังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุชาวบ้านก็บ่นเนี่ย ก็เราก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาเยอะก็ต้องให้ผู้สมัครไปย้ายนะครับ
0: เรามาพูดถึงเคสต่างๆเน
1: า
0: ะบางที
1: อ
0: าจจะไม่เห็นภาพเน
1: า
0: ะ
1: เราตั้งนาน
0: ใช่ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะที่เกิดจากเหตุการณ์เนาะจากสถานการณ์เหตุการณ์นะคะกรณีที่นายกท้องถิ่นนะคะไปร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีต่างๆเช่นงานมงคลสมรสงานบวชงานศพอย่างเงี้ยค่ะสามารถมอบเงินทรัพย์สินเพื่อแสดงความยินดีหรือเพื่อเป็นปัจจัยในการทำบุญได้ไหมคะน้องเด
1: โออันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับว่าผมไปงานแต่งจะขึ้นอวยพรเจ้าสาวได้ไหมจะไปงานบวชจะไปวางผ้าไปร่วมพิธีหรือว่าไปงานศพจะไปวางผ้าบังสกุลผ้าตายได้ไหมเนี่ยเนี่ยผมบอกได้เลยครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยท่านไปร่วมงานทุกงานได้ตามปกติเพราะว่าถ้าท่านไม่ไปเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาท่านละท่านก็อาจจะเสียคะแนนละไม่เคยเห็นตามงานตามที่ชุมชนมีงานเนี่ยไม่ได้ท่านไม่เคยไปเนี่ยก็ไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นงานแต่งท่านอาจจะเป็นพ่อแม่เจ้าสาวหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเจ้าสาวหรือว่าเขาเชิญมาให้ท่านไปเป็นประธานไปร่วมพิธีเนี่ยขึ้นไปกล่าวอวยพรเจ้าสาวสักหน่อยเนี่ยท่านไปได้นะครับขึ้นไปกล่าวได้นะครับก็คือขึ้นไปกล่าวอวยพรเจ้าสาวตามปกติประเพณีได้แต่ห้ามหาเสียงห้ามให้ทรัพย์สินห้ามใส่ซองเช่นพอกล่าวเสร็จช่วยเลือกผมด้วยนะครับอันนี้แอบแฝงละหมายเลขอันเนี้ยอันนี้คือเจ้าสาวอาจจะงงนะครับวันนี้งานแต่งเจ้าสาวนะไม่ใช่งานหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าท่านจะไปหาเสียงเลือกตั้งก็ไปตามงานตามโต๊ะต่างๆก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านทั่วไปนะครับใส่ซองงานแต่งไม่ได้ห้ามเด็ดขาดรวมถึงงานบวชก็ห้ามใส่ซองนะครับคือท่านเนี่ยไปร่วมงานได้ไม่สามารถมอบเงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อแสดงความยินดีเช่นไปถึงงานปุ๊บถ่ายรูปมอบซองแบบนี้อันนี้คือท่านโดนร้องแน่นอนนะครับให้ปัจจัยต่างๆเนี่ยเนื่องจากเป็นเหตุเนี่ยให้ท่านนะครับอาจถูกร้องคัดค้านว่าได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา5ก็คือการเป็นการให้ทรัพย์สินนะครับหรือว่าให้เงินนะครับเนี่ยครับเช่นอีกเคสหนึ่งกรณีเรื่องไปงานศพนะครับกรณีเนี่ยช่วงระหว่างที่นำศพบำเพ็ญกุศลสวดบำเพ็ญกุศลในตอนเช้าเสร็จนะครับจะช่วงบ่ายนะจะเป็นพิธีชาปนกิจศพในสุสานนะครับก็จะมีการเชิญแขกผู้มาร่วมงานนะครับยิ่งผู้สมัครเนี่ยเจ้าภาพเชิญอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลมีหน้ามีตาในท้องถิ่นนั้นนะครับไปวางผ้าไตรผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าไตรเนาะพี่เนาะตามไม่ค่อยได้ไปงานไม่ค่อยถนัดเรื่องงานคือผ้าไตรเนี่ยหาว่าเชิญท่านไปวางผ้าไตรอะไรได้นะครับได้ตามปกติแต่มีข้อห้ามว่าผ้าไตรเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ในงานนะครับไม่ใช่ท่านเนี่ยซื้อหรือว่านำมาจากที่บ้านเองเพื่อไปร่วมงานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินนะครับอันนี้คือห้ามนำผ้าไตรจากที่บ้านไปเองนะครับคือแต่ผ้าเป็นของเจ้าภาพเนี่ยท่านก็ไปร่วมวางได้นะครับและที่สำคัญก็คือใส่ซองไม่ได้นะครับอันนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะก็กรณีที่นายกท้องถิ่นนะคะจะมอบสิ่งของที่จะช่วยเหลือสถานการณ์ต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อย่างค่ะหรือการเกิดโรคระบาดนะคะทำได้ไหมคะน้องเ
1: วอ๋อเคสนี้คือยกตัวอย่างตอนนี้น้ำท่วมที่น่านแต่ไม่ใช่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็คือก็ให้ได้ตามปกติเลยแจกของช่วยเหลือทรัพย์สินให้ตามปกติแต่ถ้าเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าช่วงที่ว่า180วันก่อนครบวาระนะครับทำได้ไหมอันนี้คือมีข้อระวังนะครับก็คือว่าทำได้ตรงที่ว่าหากการกระทำดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นหน้าที่และอยู่ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนั้นๆเนี่ยรวมถึงเนี่ยว่าด้วยวิธีการใช้จ่ายการเบิกเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคือตั้งงบช่วยเหลือภัยพิบัติไว้นะครับและสิ่งของดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติภัยพิบัติสาธารณะนะครับหรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่กระทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับหรือเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับมติครม.นะครับเนี่ยย่อมสามารถกระทำได้นะครับ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นะครับจะต้องอันนี้คือห้ามตรงที่ว่าไม่มีการกระทำใดๆนะครับที่เป็นการเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนะครับอันนี้คือห้ามเนี่ยคือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติสาธารณภัยเนี่ยเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแต่ห้ามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่นในขณะนั้นเนี่ยนำใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่นะครับเพื่อมาเป็นคุณแก่ตัวเองหรือว่าเป็นโทษแก่บุคคลอื่นนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับคือว่ามีเรื่องการหาเสียงเรื่องการนิยมแอบแฝงนี่คือห้ามนะครับครับ
0: ค่ะกรณีที่นายกนะคะท้องถิ่นเนี่ยจะจัดพิธีต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานมงคลสมรสค่ะได้หรือไม่คะ
1: อันนี้ได้ครับงานศพห้ามกันไม่ได
0: ้
1: เช่นมงคลห้ามกันไม่ได้งานบวชเช่นบวชลูกอะไรเนี่ยคือวางแผนกันมาตั้งนานละลูกจะแต่งงานแล้วบวชหน่อยบวชก่อนเบียดหรือว่ามงคลสมรสจะแต่งงานแล้ววางแผนกันมานานเพราะว่าเลื่อนไม่ได้ได้เลิกวันนี้มงคลเนี่ยเตรียมออร์แกไนซ์เตรียมอะไรจะเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้เนี่ยคือทำได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับแต่ที่ข้อระวังก็คือว่าการจัดงานดังกล่าวเนี่ยต้องไม่มีการกระทำใดๆนะครับที่เป็นการฝ่าฝืนเนี่ยคือมาตรา65คือการให้ทรัพย์สินหรือว่าการจัดเลี้ยงอะไรคือแอบแฝงและการหาเสียงนี่คือห้ามนะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเรานะคะน้องเดย
1: ์ไวมากเหมือนกันนะครับ1ชั่วโมงแป๊บเดียวครับ
0: ก็พบกับพวกเราชาวกกต.ได้ในอังคารหน้านะคะหลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวธันประภัทรมงคลพินเดชค่ะและร้อยตำรวจโทเดชากรเชื้อหมอก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะขอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ยุ้ยด้วยครับ
2: เด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะ จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
11: นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
14: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้กันค่ะในบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.1 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะรายงานปริมาณฝนรวมเดือนสิงหาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 120.7 มิลลิเมตรและมีฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 679.1 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตามอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสและมีรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอเวียงหนองล่องวัดฝนได้4มิลลิเมตรค่ะในเย็นวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:08 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
16: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
17: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
16: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
17: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
16: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
18: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
19: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: นี่ขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000ล้านบาท
9: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐผู้ที่สภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
10: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
1: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจระแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจระแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือน

0: แต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่ร่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
1: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน
2: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีเจ้า
3: ครับผมพานุพงษ์ชัยวันนะครับหรือชื่อเล่นชื่อลุงสอนนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับ
4: ชื่อวันนิพาอก

0: รัฐมนตรีเป็นประธานนะครับท่านนายกก็จะมอบให้กับท่านรองนายกอันนี้จะเป็นผู้กำหนดเชิงนโยบายนี่กำหนดเชิงนโยบายเวลานำไปสู่การปฏิบัติแล้วมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อขัดข้องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็จะมีการพัฒนาหรือว่าห้องว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพรบฉบับนี้ในเนื้อหาฉบับนี้นะครับคือสอดคล้องคือสอดรับกับความเรียกร้องต้องการของพี่น้องเกษตรกรอันนี้เป็นบอร์ดนโยบายซึ่งก็มีภาระหน้าที่แบบนี้นะครับแล้วก็แฮมด้านหนึ่งนะครับด้านที่สองคือด้านการบริหารด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับอันนี้แฮมด้านหนึ่งและแฮมด้านหนึ่งนะครับด้านที่สามนะก็คือด้านการบริหารจัดการหนี้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญนะครับคือทางหัวหน้าฝ่ายจัดการหนี้หรือพนักงานอาวุโสในที่รับผิดชอบด้านการจัดการหนี้เนี่ยเขาจะมาลงลึกนะครับว่าระบบการบริหารจัดการหนี้เนี่ยประเด็นเนี้ยติดนี้เราจะอู้เรื่องหนี้ก่อนติดหน้าเราจะไปอู้กันเรื่องของการฟื้นฟูนะครับซึ่งจะมีพนักงานวุฒิสูงคนหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาอู้กันแต่วันนี้เราจะลงลึกในเรื่องของการจัดการหนี้นะครับนอกจากจะลงลึกในเรื่องนี้แล้วเราอาจจะมีตัวอย่างรูปธรรมปัญหาต่างๆที่จะมาอู้เอ่ยกันนะครับก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ครับจะเริ่มต้นจากการตั้งประเด็นคำถามคือกับทางคุณนุกนะครับว่ากระบวนการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่ของโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดลำปูนเราเนี่ยคุณนกมาอยู่มายาวนานมากเพราะฉะนั้นจะหูฮับหูนะครับปัญหาอุปสรรคหรือว่าปัญหาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกระบวนการที่เขาได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรไปเนี่ยกี่รายนะครับมีอย่างพ่องในพื้นที่ในพ่องนะครับประกอบกระบวนการที่เราไปบริหารจัดการเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากกระบวนการอย่างเริ่มแรกเข้าไปสู่เข้าไปสู่กระบวนการที่2อย่างใดที่3อย่างใดจนกระทั่ง
1: ได้
0: จัดการนี่แล้วก็คืนโฉนดให้พี่น้องเกษตรกรได้นะครับก็อยากจะให้คุณนุกเล่าให้พี่น้องต่างบ้านฟังนะครับรวมทั้งพี่น้องที่ฟังที่ชมนะทาง Facebook ด้วยนะครับเรียนเชิญครับ
1: เจ้าถ้าเป็นว่าถ้าอยากฮู้จักแต่กองทุนฟื้นฟูเจ้าอยากมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะต้องเนี่ยอย่างใดพ่องเจ้าเริ่มแรกนะเจ้าก็คือว่า1คนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูได้น่ะเปิ้นฮ้องว่าต้องเป็นเกษตรกรนะเจ้าประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเนาะการที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเปิ้นจะฮื้อจัดตั้งกลุ่มเจ้ากลุ่ม1น่ะต้อง50คนขึ้นไปเจ้าถึงจะมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูได้เนาะเพราะว่าเป็นองค์กรเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ถ้าเป็นว่ามันเป็นการจัดตั้งองค์กรก่อนเนาะสมมุติว่าไอ้แม่ไอ้ป่อมาคนเดียวตอนเนี้ยขยาเข้ากองทุนฟื้นฟูแบบนี้ก็ได้นะเจ้าก็คือว่าก็มาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟูด้วยขอเพิ่มชื่อเป็นสมาชิกในองค์กรเดิมเนาะก็ซึ่งหมายถึงว่าองค์กรเดิมอ่ะเปิ้นมีรหัสองค์กรเป็นองค์กรของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เฮาเป็นรายใหม่เนาะเฮาเดินเข้ามาอยากเป็นสมาชิกเฮาก็สามารถที่จะไปเพิ่มชื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรเปิ้นโดยให้ประธานกรรมการภายในองค์กรเปิ้นรับเฮาเซ็นรับรองอ่ะเจ้าที่สำนักงานก็คือจะมีแบบฟอร์มกรอกเนาะก็การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรการเพิ่มรายชื่อเจ้าตรงเนี้ยคือสามารถมาเพิ่มเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูได้เจ้าจากนั้นถ้าเปิ้นบอกว่าแม่มีหนี้เนาะแม่มีหนี้สถาบันการเงินบ่ว่าจะเป็นธ.ก.ส.สหกรณ์หรือว่าแบงค์ต่างๆนะเจ้าก็คือว่า1หลังจากที่เฮาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยเนาะคณะกรรมการรับรองการเป็นสมาชิกเรียบร้อยๆก็คือว่าสามารถเดินเข้ามาเจ้ามาสมัครเป็นมาเป็นห้องว่าขอขึ้นทะเบียนนี
0: ้
1: กับกองทุนฟื้นฟูได
0: ้
1: ด้วยที่ว่าสำนักงานมันจะมีแบบฟอร์มกรอกนะเจ้าแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนนี่ของกองทุนฟื้นฟูเจ้าแต่ว่า
0: ก่อนน้องนุกจะลงเรื่องรายละเอียดของระเบียบของการขึ้นทะเบียนนี้เนี่ยอยากจะ เรียนเสริมทำน้อยนึงนะครับว่ากระบวนการขึ้นมาเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ย

0: ในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะจะต้องรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านนะครับคือได้50คนแล้วถึงจะยื่นได้นะครับตอนหลังเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยเฮาบ่จําเป็นจะต้องอยู่คนในหมู่บ้านหมู่เดียวกันเนาะเฮาอาจจะข้ามพี่น้องเฮาอยู่ตําบลแห่มตําบล1แห่มตําบล1แห่มหมู่1เนี่ยเฮาจับชื่อไปรวมมาก็ได้แล้วก็มี2วิธีวิธี1อยากจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเองก็ได้นะครับก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเองเลยครบ50คนก็มาขึ้นทะเบียนเลยแห่งวิธีนึงอย่างที่น้องนกว่าน่ะมาด้วยตัวเองคนเดียวก็ได้เพียงแต่ว่าต้องไปหากลุ่มสังกัด
1: จะไปหาสังกัดกลุ่ม
0: ที่กลุ่มสังกัดนี่ก็ประจําเป็นจะต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
1: จะประจําเป็น
0: ต้องข้ามตําบลได
1: ้ข้ามตําบลข้ามหมู่บ้านได้ถ้าเกิดว่ากลุ่มมีภารกิจที่จะจัดประชุมกลุ่มไอ้เจ้าคือเฮาสามารถที่จะมารวมกลุ่มหมายถึงว่ามาร่วมประชุมได้เจ้า
0: ครับ
1: แต่ที่สำคัญนะเจ้าการเพราะว่าการจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูหรือว่าการขอขึ้นทะเบียนนี่เจ้าจะมีค่าใช้จ่ายใดๆนะเจ้า
0: บ
1: ัตรจะบัตรเสียตั้งสักบาทเจ้าแต่ว่าอาจจะเดินทางเสี่ยงการน้ำมันมาหน่อยนึงแล้วเพื่อเป็นการประหยัดก็คือรวมตัวกันมาก็ได้เจ้าตรงนี้นะเจ้า
0: สำนักงานเฮาอยู่ที่ไหน
1: สำนักงานเฮาอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าคือสารกลางหลังใหม่นะเจ้าอยู่ตำบลสีบัวบานเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเจ้าต่างไปแม่ทาบุญนะเจ้า
0: จันอย่างจัน
1: อยู่ชั้น4นะเจ้า
0: ชั้น4นะครับ
1: มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะเจ้า0เบอร์053เจ้า510แล้วก็275เจ้าแล้วก็อีกเบอร์นึงนะเจ้า080 067 1057ตรงเนี้ยเจ้าสามารถโทรเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้เจ้าบ้านเฮาถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลเนาะอย่างเช่นอยู่ตังลี้ตังทุ่งหัวช้างเจ้าสามารถเข้าไปแบบโทรเนาะขอเช็คความเป็นสมาชิกของป้อของแม่ก้าแม่เจ้าโทรเข้าไปสอบถามได้เลยเจ้าจะมีในวันเวลาราชการนะเจ้าจะมีน้องโอเปอเรเตอร์รับสายเจ้า
0: ครับทีนี้ก็ลงรายละเอียดที่น้องนุ๊กกําลังว่าสิทธิพิเศษอย่างกระบวนการที่จะมาขึ้นทะเบียนนี่อย่างไรนะครับเชิญนะครับ
1: เจ้ามาถึงการถ้าเขาไอ้สมัครเป็นสมาชิกองค์กรเนาะเขาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วแล้วเขามีหนี้เนาะมีหนี้สถาบันมีหนี้ต่างๆเช่นทกส.สหกรณ์หรือว่าหนี้แบงก์เจ้าเขาสามารถมาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้วัตถุประสงค์ร่องเพื่อการเกษตรเจ้าตรงนี้นะในส่วนของทกส.สหกรณ์เขาสามารถเอามายื่นขึ้นทะเบียนนี่ได้ส่วนกรณีหนี้ของแบงค์นะเจ้าหนี้แบงค์นี่คือเอาง่ายๆคือวัตถุประสงค์เปิ่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะเจ้าอันนี้มันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ตามลำดับต่อไปนะเจ้าอุทธรณ์เพื่อหยังอุทธรณ์เพื่อที่จะเฮาฮู้ว่าเฮาไปเอาไปกู้หนี้จากแบงค์ตรงนี้แต่จริงๆแล้วก็คือส่วนนึงนะเจ้าเฮาเอาไปใช้เพื่อการเกษตรเจ้าตรงนี้อุทธรณ์เพื่อที่หยังเพื่อที่จะฮึผ่านการขึ้นทะเบียนหนี้ตรงนี้เจ้าแต่ว่ายังบ่ถึงขั้นที่ว่ากองทุนจะเข้าไปจัดการหนี้ได้เตือเจ้าอุทธรณ์เพื่อขอในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนนะเจ้าส่วนการจัดการหนี้ตรงเนี้ยเฮาก็จะดําเนินการตามกระบวนการไปแห่มลําดับ1นะเจ้าตรงนี้นะเจ้าถ้าสมมุติว่าเฮาได้ขึ้นทะเบียนหนี้อย่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วสถาบันการเงินเนาะยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์นะเจ้าเปิ้นประสงค์ที่จะขายหนี้ของเฮาเนาะสมมุติว่าเฮาต้องเข้าไปพูดคุยนะเจ้ากับสหกรณ์ประกอบสหกรณ์ประสงค์ที่จะขายหนี้ตรงนี้กับกองทุนฟื้นฟูตรงนี้แบงค์เนาะสหกรณ์ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะส่งรายชื่อสมาชิกลูกสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเข้ามาขายให้กับกองทุนฟื้นฟูได้อะเจ้าตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟูที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้ตรงนี้นะเจ้าส่วนถ้าเฮาทำการซื้อขายอันยังกันเรียบร้อยแล้วสหกรณ์หรือว่าแบงก์เนี่ยได้รับเงินโอนจากในส่วนของกองทุนฟื้นฟูตรงนี้นะเจ้าเขาก็จะโอนเนาะโอนหลักทรัพย์นะเจ้าบอกว่าจะเป็นบุคคลหรือหลักทรัพย์ตรงเนี้ยเจ้ามายังเป็นของกองทุนฟื้นฟูต่อไปเจ้าแล้วในส่วนของเกษตรกรนะเจ้าตีเฮาได้สหกรณ์ได้ซื้อขายนี่มาคือกองทุนอ่ะก็ มาทำสัญญากับกองทุนตามลำดับต่อไปอ่ะเจ้าสูงสุดเนี่ยบ่เกิน20ปีนะเจ้าในการทำสัญญาเจ้าถ้าเกิดมาทำสัญญากับกองทุนฟื้นฟูตรงนี้จะไม่มีบ่ฮอดจะบ่มีดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับนะเจ้าเฮาซื้อมาเต็มจำนวนจากแบงก์หรือว่าสหกรณ์เต่าใดก็จะมาทำสัญญากับกองทุนตะอั้นเลยเจ้าโดยที่บ่มีดอกและก็บ่มีค่าปรับนะเจ้าส่วนหลักทรัพย์ตรงนี้ก็คือว่าจะโอนขาดมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าถ้าเฮาชำระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูตามเงื่อนไขกำหนดเวลาในการทำสัญญาที่ว่าบ่เกิน20ปีอะเจ้าชำระหนี้ได้หมดเมื่อใดนะเจ้ากองทุนฟื้นฟูก็จะโอนโฉนดคืนกับเจ้าของหลักทรัพย์เดิมตะอั้นโดยนะเจ้าโอนคืนตามกฎหมายนะเจ้าตรงนี้เจ้า
0: ครับผมประเด็นที่เราได้แก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยบอกว่าคุณนกได้ประมวลไว้บอกว่าสตางค์ที่เราขอมาจากบอร์ดบริหารหรือคณะกรรมการบริหารท่านเลขากองทุนนี่นะที่อย่างส่วนกลางเนี่ยโอนมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการจัดการหนี้เนี่ยปริมาณตะใดงบประมาณแต่ละปีตะใดที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้วประมาณตะใดแล้วก็แก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรไปได้กี่รายและในพื้นที่ไหนพ้องนะครับพอจะประมวลให้เราฟังได้ครับ
1: ยกตัวอย่างของของปีนี้นะเจ้าปีเนี้ยแหละที่ผ่านมาเจ้าของเฮาได้เข้าไปชำระหนี้แทนนะเจ้าของเกษตรกรนะเจ้าของในส่วนของกรณีสถาบันการเงินสหกรณ์นะเจ้าตรงนี้ของเฮาปีนี้เจ้าได้ประมาณ2.8 ล้านกว่าเจ้าสำหรับนี้ให้กับเกษตรกรจำนวนประมาณ7รายเจ้าอันนี้คือว่าสถาบันสหกรณ์เปิ่นยินยอมที่จะขายหนี้เนาะของเกษตรกรนะเจ้าสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูคือกับกองทุนฟื้นฟูดูแลเจ้า7รายแปดสัญญาอะมูลหนี้ประมาณ2.8 ล้านกว่าบาทนะเจ้า2.8 ล้านกว่าบาทนะเจ้าตรงนี้แล้วก็ก็มีสมาชิกเจ้าบางรายที่กองทุนฟื้นฟูได้ทำการชำระหนี้แทนแล้วเปิ่นก็ประมาณว่าอยากปิดบัญชีเจ้าอันนี้หมายถึงว่าสมาชิกก่อนหน้านั่นเจ้าที่กองทุนฟื้นฟูได้ไปเข้าไปชำระหนี้แทนแล้วก็เปิ่นก็ทยอยผ่อนส่งกับกองทุนฟื้นฟูไปบางส่วนเจ้าประสงค์ที่จะปิดบัญชีเปิ่นก็ดำเนินการเดินเข้ามาหากองทุนฟื้นฟูมีเงินก้อนหนึ่งอีแหมอันใครอยากได้ตีเจ้าตอนนี้ทอเข้ามาสอบถามก่อนนะเจ้าว่าตอนนี้นี่แม่เหลือตอนใดอย่าเจ้าพอดีตอนนี้แม่ไปขายมันลำใหญ่ได้ แล้วก็เก็บไว้เจ้าลูกก็ฮือบางส่วนแล้วหน่อยแม่ก็อยากอันใครได้แบบว่าตีแม่คืนเพราะว่าอันเอาไว้ที่กองทุนเมื่อไหร่เจ้าเปิ่นก็เดินเข้ามาสอบถามเนาะก็เลยบอกยอดเปิ่นไปตะอั้นตะอี้นะเจ้าเปิ่นก็ปิดบัญชีเลยเจ้าโอนโอนชนโอนเพื่อนห้องบอกโอนเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเซตแล้วก็อันทำเรื่องขอคืนชนดเจ้าจากสำนักงานใหญ่เจ้าหลังจากนั้นวันตีไปโอนชนดเจ้าเปิ่นมีความแบบว่าดีใจขนาดเจ้าวันตีได้ฮับโอนชนดเจ้าว่าเนี่ยได้เห็นหน้าตาชนดของแม่เนอร์เจ้าเดิมอ่ะอยู่ที่สถาบันเจ้านี่เดิมอ่ะเจ้านานละแล้วก็โทรโอนกองทุนซื้อเจ้าเรามาอยู่กับกองทุนฟื้นฟูแหมเจ้าจนกระทั่งแบบวันที่โอนโฉนดเปิ่นห้องว่าโฉนดได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วเนอะดีใจขนาดเลยเจ้า
0: คือพี่น้องกันผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีที่ดินซิปให้เซาให้บางคนจะมีที่ดินเป็นร้อยให้หลายร้อยให้เนี่ยเขาจะบอกรู้สึกตาใดกับความเป็นเจ้าของโฉนดเพราะว่าเฮาเข้าถึงทรัพย์ที่ดินหนูเนี้ยทีนี้พี่น้องบางรายเนี่ยที่ดินตัวเก่าบ่เคยมีเลยตัวเก่าบ่เคยมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินเลยนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งที่ดินปิกมาอยู่แล้วก็โฉนดชื่อตัวเก่าเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในอ้อมกอดตัวเก่าเนี่ยผมไปหันรายนึงที่ผมไปเจอเพื่อนห้องว่าไอ้ ชนก้อนจะเป็นชนดชุมชนไอ้ก้อนจะเป็นชนดเนี่ยมันจะเป็นการนั้นสปกนะฮะสปกที่ดินเตี้ยนเสียภาษีดอกหญ้าป้าอย่างต่างๆมาเนี่ยมันมีชื่ออยู่ในชนดนะแล้วก็วันหนึ่งเปิ้นยกระดับสปกหรือสค.1ขึ้นมาเป็นชนดเนี่ยแล้วมีชื่อตัวเก่านะฮะโอ้บางคนกอดแล้วก็น้ำตาตกเลยนะว่าโอ้อันนี้เป็นแผ่นดินแรกที่มีชื่อตัวเก่าอยู่ในฮั่นอันนี้คือความปิติที่เกิดความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นกองทุนฟื้นฟูเฮาเนี่ยน้องนุก
1: เฮา
0: เลยบอกว่าที่ดินจะต้องอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรเนาะอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงเนี้ยมันก็เลยมีกระบวนการจัดการเรื่องของหนี้สินซึ่งหนี้สินเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับเนาะระดับที่พ้องว่าหนี้ที่อยู่ในห้อง ICU แล้วเนี่ยนะโดนฟ้องยึดทรัพย์พ่องโดนฟ้องโดนขายทอดตลาดพ่องอันเนี้ยกองทุนเขาก็จะจัดงบไปซื้อคืนมาแล้วก็คือพี่น้องเกษตรกรผ่อนกับเขาแล้วแถมนี่หนึ่งอันยัง
1: ได้ก็คือเอาใหม่ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนได้แล้วนะเจ้ามันอาจจะมีกระบวนการถ้าเกิดว่าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือว่าอย่างไรเจ้าสามารถนำเอกสารตรงนี้มาขอให้ตังกองทุนฟื้นฟูทำขอชะลอบรรเทาทุกข์เจ้าเพื่อบังคับเปิ้นเปิ้นห้องว่าถูกดำเนินคดีในขั้นต่อไปอย่างเจ้าตรงนี้ได้เจ้าเขามาทำในส่วนของการเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็เป็นลูกหนี้ของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าตรงนี้คือว่าซีดของเขาเจ้าไปขอความอนุเคราะห์ตั้งสถาบันเจ้าหนี้ได้เจ้าตรงนี้นะเจ้า
0: ครับก็นอกจากสิทธิตรงนี้แล้วนะครับซึ่งจะได้เฉพาะสมาชิกของทุนฟื้นฟูเท่านั้นนะก็พี่น้องเกษตรกรอื่นๆทั่วไปถ้าเจอปัญหานี้แต่ตัวเก่าบ่ได้เป็นสมาชิกก็บ่ได้สิทธินี้นะครับเพราะฉะนั้นสิทธินี้จะให้เฉพาะนี้และยังแถมประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยนอกจากเฮาได้ชะลอหนี้เนี่ยเพิ่นบ่ให้ฟ้องละนะระหว่างนี้มันก็พอเฮาบ่โดนฟ้องบ่โดนกดดันเนี่ยเฮาก็จะมีกำลังใจนะและกระบวนการที่รอไปก็คือถ้ากองทุนฟื้นฟูเฮามีเฮาจะสั่นงบมาเฮาซื้อหนี้แทนนะใครโฉนดมาไว้ที่กองทุนแล้วพี่น้องมาผ่อนชำระก็ตอนผ่อนชำระนี่ก็บ่มีดอกเบี้ยมันก็
1: บ่มี
0: ดอกเบี้ยเลยนะครับก็วางแผนผ่อนชำระตามกำลังความสามารถของเฮาที่มีอยู่5ปีก็10ปีก็แล้วแต
1: ่ตามกำหนดการชำระของเราทำเฮาได้เปิ้นเฮาว่าตารางการผ่อนชำระของเฮาสูงสุดบ่เกิน20ปี
0: บนฐานความสามารถของเฮาซึ่งตรงเนี้ยเวลาเฮาเจอภัยพิบัติเฮาก็มาทำเรื่องผ่อนบรรเทาทุกข์ได้แถมนะครับก็ปัญหาเนี้ยก็คือมุ่งแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรเป็นหลักแล้วประเด็นนึงของนกเตี้ยนที่เฮาขึ้นทะเบียนเพิ่นฮ้องว่าขึ้นทะเบียนหนี้เนี่ยที่บอกว่ารัฐจะมาช่วยเกิงเรื่องเนี่ยน้องลูกลองอธิบายลงนี้หน่อย
1: อันนี้เพิ่นฮ้องว่าโครงการปรับโครงสร้างหนี้อ่ะเจ้าคือส่วนตรงนี้คือว่าคนที่เป็นหนี้สถาบันเจ้าหนี้คือเพิ่นฮ้องว่าสีแบงค์รัฐนะเจ้าคนที่เอาหนี้ธกส.ออมสิน SME แล้วก็อาคารสงเคราะห์ตรงเนี้ยเจ้ามาขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูอะแต่ว่าโครงการเนี้ยเปิ้นเปิ้นฮ้องว่าโครงการปรับโครงสร้างหนี้4แบงค์รัฐแต่ว่าของเฮามีเยอะที่สุดก็คือธกส.นะเจ้าของเมืองลำพูนเฮาเนี่ยเจ้า
0: 4แบงค์รัฐนี่ประกอบได้อย่างพ้อง
1: ธกส.ออมสิน SME แล้วก็อาคารสงเคราะห
0: ์ครับ
1: ตรงเนี้ย4แบงค์รัฐนี้ที่เปิ้นจะเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้เจ้ากระบวนการการเพราะว่าหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนของเปิ่นตรงเนี้ยการซื้อหนี้ของเปิ่นคือ1ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนาะ2แล้วก็ต้องเอาหนี้4แบงค์รัฐตรงเนี้ยเจ้ามาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูตรงเนี้ยเจ้าจากนั้นก็คือเปิ่นฮ้องว่าแบงค์ทั้ง4แบงค์อ่ะเจ้าเปิ่นจะคัดรายชื่อเจ้าการประมวลรายชื่อนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าแบงค์เปิ่นส่งมานะเจ้าเพื่อที่จะประกาศว่าพวกคนมีรายชื่อตามนี้นะเปิ้นมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็จากนั้นก็คือมันเป็นการสำรวจความประสงค์เนาะเจ้าบางคนเพิ่นก็ปิดบัญชีไปแล้วพ่องก็มีอ่ะเจ้าเฮาก็ลงไปสำรวจความประสงค์ว่าอันอีป้ออีแม่คนนี้ติมีหนี้กับกองทุนฟื้นฟูมีหนี้กับแบงค์นะเจ้าถ้าเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูแต่เดิมนะจ๊ะปัจจุบันเนี่ยหนี้ที่เปิ้นได้ขึ้นไว้แต่ก่อนน่ะ ยังประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็หรือบางคนเปิดกระปิดบัญชีไปแล้วก็มีเจ้าของทุนของในส่วนของอันของทุนฟูเฮากับสี่แบงค์รัฐประมวลมาแล้วได้ประมาณ 1,540 กว่าลายเจ้าบนห้องว่าโครงการปรับโครงสร้างนี่ตามมติคณะรัฐมนตรีเจ้าสองมีนาหกห้าเจ้าซึ่งโครงการตัวนี้มันบนห้องว่ามันก็หมดระยะเวลาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเฮานำมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าว่าอันกองทุนฟื้นฟูเนี่ยของเฮาได้มีโครงการอย่างพองที่เฮาได้ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรเฮาตรงนี้เจ้าโครงการเนี้ยคือว่าถ้าสมมุติว่าเฮาน่ะเปิ้นฮ้องว่าตัดหนี้ 50% เนาะเจ้าสมมุติว่าเฮามีหนี้อยู่แสนหนึ่งเจ้าถ้าเข้าโครงการตรงเนี้ยเกษตรกรเฮาอ่ะจะชำระเพียงแค่ 50% แรกก็คือ 50,000 ส่วน 50% หลังแล้วก็ดอกเบี้ยกับค่าปรับนะเจ้าตรงนี้จะถูกแขวนไว้เจ้าในส่วนตรงนี้คือรัฐบาลเพิ่นจะเป็นผู้ดูแลผู้ชำระหนี้แทนเฮาเจ้าถ้าเฮาชำระหนี้ 50% แรกหมดก็คือว่าคือจบกระบวนการการเป็นหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้สีแบงค์รัฐตรงเนี้ยเจ้าแล้วก็หลักทรัพย์เนาะของเฮาอยู่ในที่แบงค์อ่ะคือลักษณะของจำนองธกส.หรือว่าสีแบงค์รัฐตรงเนี้ยเพิ่นก็จะโอนคืนของเฮา
0: โอนคืนในส่วนที่เหลือรัฐก็อยากจะสั่นงบมาสร้างแต่นคือบ่ใช่ว่ายกหนี้นั่นน่ะก็รัฐจะสั่นงบมาสร้างธกส.แต่นหรือ3ธนาคารนั้นแต่นนะครับแล้วก็คืนโฉนดให้เฮา
1: คืนโฉนดให้เฮา
0: ครับ
1: แต่มันก็ทั้งนี้มันก็อยู่ระยะเวลาแห่งกรรมนึงเนาะ
0: ว่
1: าจะโอนคืนให้เฮาก็เติมก็ต่อเมื่อเปิ้นได้รับครึ่งนึงเนาะที่เหลือแล้วก็ดอกเบี้ยครับปรับของเฮาอ่ะจากรัฐบาลก่อน
0: เ
1: ป
0: ิ
1: ดได้หักมาเรียบร้อยแล้วเปิ้นถึงจะโอนโฉนดคืนให้เฮาเจ้าร
0: ายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถไปโทรถามได้นะครับหรือว่าเดินไปที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูชั้น4ที่สารกลางใหม่นี้ได้นะครับช่วงนี้เฮาน่าจะพักกันสักกรรมนึงนะครับฟังเพลงสักน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวสักกรรมเฮาจะมาเข้า95สารพันข่าวฝากจากพี่น้องประชาชนแห่งกรรมนึงนะครับก็ช่วงนี้เชิญฟังเพลงกันสักครั้งนะครับ
2: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
3: โอ้เป็นอย่างน่าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
4: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ตั้งออกก็บ่ได้นี่กะ
3: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละพูนเฮาได้เนอเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
4: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก
3: ็มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
4: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไดนี
3: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่จันทร์4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
4: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกมาต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
3: เออขจัยไปเนอะขจัยไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
0: ครับกลับมาป้ากันช่วงท้ายรายการทำกรรมหนึ่งนะครับกันในช่วงของ95สารพันนะครับมีข่าวฝากมาจากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องที่น่าจะเป็นถ้าอยู่ในโลกโซเชียลนะครับในเรื่องของข่าวสารใน Hawk of the Town ของละปูนเฮาในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองต่อการย้ายต้นไม้บนทางหลวงหมายเลข106นะครับที่ช่วงของการสร้างทางหลวงช่วงของบ้านฮงกับหลีระยะเวลาระยะทางประมาณ19กิโลเมตรมีประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดลำพูน26องค์กรนะครับก็จะมีสภาแล้วก็ยังประกอบด้วยสภาลมหายใจจังหวัดลำพูนสภาพลเมืองจังหวัดลำพูนสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ตัวสมาคมอนุรักษ์ยางนาขี้เล็กแห่งประเทศไทยนะครับและเครือข่ายเขียวสวยหอมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะครับเครือข่ายหมู่เนี้ยครับพอเปิ้ลนั้นไปดูการสร้างทางเนี่ยเปิ้ลบอกว่าเอ๊ะการสร้างทางเนี่ยมันจะมี2อย่างพอเปิ้ลไปศึกษาดูเนี่ยเปิ้ลบอกว่ามันจะมี2กระบวนการ2อย่างของการบริหารจัดการต้นไม้ข้างทางเนี่ยอย่างนึงก็คือคือล้อมย้ายไปปลูกนะครับสำหรับต้นน้อยๆหรือว่าต้นที่มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือไม้ที่มีคุณค่าเนี่ยเพิ่นก็จะฮื้อล้อมย้ายไปแล้วก็แหมส่วนหนึ่งก็คือฮื้อตัดเลยตัดแล้วก็เอาไปขายในส่วนของล้อมย้ายเนี่ยพอภาคประชาสังคมไปขอข้อมูลปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าฮื้อล้อมย้าย275ต้นแล้วก็ต้นไม้ถึงหมดถึงมวลเนี่ยมีประมาณ 1,400 ต้นและแห่ม 1,125 ต้นนั้นเปิ้นบอกว่าฮืออปอปนี่ก็องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นรัฐสาวกิจในสังกัดกรมป่าไม้เนี่ยเป็นคนตัดแล้วก็เอาไปจำหน่ายเอาเงินเข้ารัฐเนี่ยเข้าหลวงเนี่ยนะนี่ระเบียบเปิ้นก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็เดินเรื่องกันก็ลงมือสร้างทางกันละเพราะภาคประชาสังคมไปหันต้นไม้ที่มันโดนอปตัดอ่ะเขาอินดูมันเสียดายมันแล้วก็อยากจะให้มีการล้อมย้ายถึงหมดกันเนี่ยก็เลยไปขอร้องนะครับไปขอร้องประสานหน่วยงานถึงป่าไม้นะครับป่าไม้เขตหนึ่งไปถึงแขวงกลางทางละปูนนะครับแขวงกลางทางเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกไปเจรจากับเพื่อนนี่แหละว่าเขาขอภาคประชาสังคมเขาเนี่ยเขาขอเนี่ยการแตนอปได้ก่ออีกนะเพื่อนไปเสนอเนี่ยการแตนอปคืออปเราต้องตัดละเราต้องเอาไปขายละแต่ภาคประชาสังคมจะไปล้อมย้ายตรงเนี้ยไปปลูกที่อื่นนะไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเด็นมันก็จะเกิดขึ้นตรงเนี้ยว่าความต้องการของอปก็คือตัดไม้ออกไปแล้วก็สร้างทางเลยภาคประชาสังคมก็บอกว่าขอล้อมย้ายเถอะนะ1,125 ต้นเนี่ยขอล้อมย้ายไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเด็นความเห็นที่บัดตรงกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในโลกโซเชียลของละปูนเฮานะแล้วก็ไปเข้าใจผิดมีการโจมตีกันแฮมก็มีขบวนหนึ่งโจมตีภาคประชาสังคมว่า ไปขัดขวางความเจริญเพื่อนจะทำถนนสี่เลนมาความเจริญกำลังจะเกิดขึ้นไปขวางอย่างไปบังคับเพื่อนสร้างอย่างน่ะภาคประชาสังคมก็เลยแถลงบอกว่าภาคประชาสังคมนี่บ่ได้ขัดขวางการสร้างถนนสี่เลนหันตัวสนับสนุนให้มีการสร้างแล้วเพราะว่าถนนเส้นนี้เฮารอมาเป็นสิบปีละนะครับพอมีงบประมาณลงมาในเฮาก็ดีใจเพียงแต่ว่าประเด็นน้อยเดียวบอกว่าขอเด้ขออันรักษาต้นไม้ไปเตอร์ไอ้น่ะรักษาชีวิตมันก็พอเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้เกิดขึ้นมามีข้อโจมตีภาคประชาสังคมว่าไปขัดขวางความเจริญมาหันกายความเจริญไปทำให้โครงการล่าช้าไปประมาณเนี้ยภาคประชาสังคมกับผมจะไปเปิ้งไข่ก็เลยไปขอปะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปหารือเรื่องเนี้ยนะวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ว่าก็เมตตานะครับห้องประชุมส่วนราชการต่างเกือบทุกส่วนน่ะที่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนเนี้ยแล้วก็เชิญภาคประชาสังคมไปหารือกันก็ได้ข้อสรุปออกมาค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ว่าก็ท่านก็บอกว่าท่านหันตัวกับหลักการที่จะรักษาต้นไม้การดูแลต้นไม้เพียงแต่ว่าในระยะเวลาแบบด่วนอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันตกลงกันไปเรียบร้อยละมันเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยมันมีกฎหมายอย่างรองรับเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คือวิธีคิดของภาคประชาสังคมนี่ท่านเอาตัวอยู่นะท่านบอกว่าอย่างอันการสร้างทางในช่วงอื่นๆต่อไปเนี่ยลองมาทบทวนสัญญาตัวนี้ใหม่นะครับทบทวนสัญญาตัวนี้ใหม่ว่าถ้าเราจะสร้างทางเนี่ยโดยเอาคำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคือบ่ได้ไปขวางการสร้างทางไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกันล้อมย้ายต้นไม้ตามหลักวิชาการนะอาจจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นหรือว่างบประมาณเท่าเดิมก็แล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือรักษาชีวิตต้นไม้ได้นะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ลดโรคร้อนได้นะครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่โลกควรจะไปในทิศทางนี้แล้วท่านผู้ว่าเขาเอาตัวนะครับท่านผู้ว่าเขาบอกว่าเมื่อมันสามารถแก้ระเบียบหรือว่าแก้ไขปัญหาในช่วง19กิโลนี้ได้เนี่ยตั้งแต่บ้านโฮ่งถึงลีนะลีก็ถึงบ้านปางนะก็ฮึไปเปลี่ยนไปตามระบบเดิมไปก่อนก็ทำใจเอาหน่อยภาคประชาสังคมก็ต้องทำใจหน่อยว่าต้นไม้มันก็ถูกฆ่าไปถูกล้มไปก็บ่เป็นหยังก็ในช่วงการสร้างทางต่อไปเนี่ยฮึมาทบทวนเรื่องเนี้ยแล้วก็ฮึยึดหลักของการดูแลรักษาต้นไม้กันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหลักก่อนท่านผู้ว่าก็ยังบอกว่าอีไงหน้าสารกลางอ่ะบ้านของท่านผู้ว่าไอ้นะที่ท่านผู้ว่าอยู่เนี่ยหน้าสารกลางเนี่ยกำลังจะมีการปรับเปิ้นห้องว่าปรับเส้นทางยูเทิร์นที่มันเกิดอุบัติเหตุเนาะมีทางยกระดับที่หน้าสารกลางในช่วงนั้นน่ะมันจะมีการตัดต้นไม้ประมาณ80ต้นเป็นต้นซักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าภาคประชาสังคมเนี่ยจะทำตรงเนี้ยในสารกลางเขาก็ยังมีพื้นที่ว่างเนาะโล่งเยอะอยู่แล้วก็ต้นไม้ก็บอกให้มีนักเปิ้นบอกว่าถ้าทำได้นะเปิ้นจะฮื้อย้ายล้อมย้ายต้นไม้เนี่ย80ต้นเนี่ยมาปลูกในสารกลางแล้วก็จะดูแลกันช่วยกันดูแลอันนี้ก็เป็นมิติใหม่นะครับมิติใหม่ในการที่ป้อมเมืองเฮาเนี่ยได้มีวิธีคิดที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ไว้และจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะครับถ้าป้อมเมืองเฮาคิดอย่างอี้มองอย่างอี้นะครับภาคประชาสังคมเฮาเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่จะพัฒนาอย่างต่างๆก็ดีเนี่ยเฮาน่าจะคำนึงถึงความยั่งยืนความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงภาวะของการปรับเปลี่ยนให้โลกมันบ่อยู่ในภาวะของความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มต้นไม้สีเขียวเพิ่มการลดคาร์บอนนะครับลดคาร์บอนที่ทำให้โลกมันร้อนอยู่ดึงวันเนี้ยเพราะนั้นกระบวนการแบบนี้ทั้งถ้าทั้งภาคราชการภาคประชาชนนะครับรวมทั้งพ่อบ้านพ่อเมืองเฮานะครับส่วนราชการต่างๆเนี้ยมีความคิดไปทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการเนี่ยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถึงแม้จะมีข้อโจมตีความเข้าใจผิดกันนะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของก ความปรารถนาดีในวันนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนตีเข้าใจผิดนะครับว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดลำปูง6องค์กรเนี่ยรวมทั้งสมาคมอนุรักษ์ยางนาขี้เล็กแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือสภาลมหายใจสภาพลเมืองนะครับเฮารณรงค์เรื่องหมดเนี่ยก็รณรงค์บนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็บ่ได้ขัดขวางของการสร้างทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เฝ้าโจมตีหรือมีความคิดที่บ่เข้าใจตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนฝ่ายที่เข้าใจผีตรงนั้นได้เข้าใจรวมทั้งพี่น้องราชการนะครับที่เข้าใจว่าภาคประชาสังคมไปคัดขวางการสร้างทางไปทำเพื่อการสร้างทางราชานี้บ่เป็นความจริงนะครับขอให้โปรดเข้าใจไม่ได้ที่ทางนี้แล้วก็เขาจะมาปรับมาจูนกันบนความเข้าใจที่เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์โดยรวมของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเพื่อกับจังหวัดลำปูงเฮาเพื่อกับประเทศเฮานะครับเป็นตัวตั้งตัวนี้จะทำให้กระบวนการคิดแบบการบริหารหรือการจัดการการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนะครับฟังเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยฟังเสียงสะท้อนของคนที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองนะครับแล้วก็ไปพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะทำให้ลำปูงเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เปิ้นฮ้องว่าจังหวัดที่มีครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นขวัญและกำลังใจแนวคิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเป็นแนวคิดที่รวมพลังทุกภาคส่วนนะครับเอามาพัฒนานะครับบ่ใช่เอาส่วนใดส่วนหนึ่งบ่ใช่เอาการตัดสินใจของพ่อบ้านพ่อเมืองคนใดคนหนึ่งหรือส่วนราชการส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เอาทุกภาคส่วนเหมือนที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างต่างขึ้นดอยสุเทพนะ
1: เจ้า
0: เนาะน้องนกวันที่9พฤศจิกายน2477เนี่ยคุณสีประกาศไปบอกว่าเฮาจะเอาวันอย่างก็เอาไฟฟ้าขึ้นไปใส่ยอดดอยสุเทพนะครับเพื่อคนไปพลมาจะได้ยกมือไหว้สาครูบาบอกว่าแปลงตั้งขึ้นไปเตอะเพื่อนจะได้ไปกราบพระธาตุบนนั่นเลยคุณสีประกาศว่าเป็นไปได้ครูบาบอกว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดดีไว้คือลูกสร้างถูกไว้คือหลานเดี๋ยวเตบุตรเทวดาจะมาช่วยนะคุณสีประกาศว่าเอ๊ะเตบุตรเทวดาที่ไหนพอครูบาเจ้าออกหมายไปหาสาไปเพื่อนห้องว่าไปหาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนบอกว่าครูบาจะสร้างต่างขึ้นดอยสุเทพแล้วเน้อนะแล้วก็ปรากฏว่าเชียงรายก็มาพะเยาก็มาแม่ฮ่องสอนก็มาโดยเฉพาะครูบาข่าวปีกับครูบาวงศาเนี่ยเพื่อนก็เอาพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะปากยอเนี่ยเป็น500คนเพื่อนเข้าไปช่วยกันแล้วก็พี่น้องจากบุญมาจากเชียงรายพะเยานะครับแพร่น่านมาผมคนมารวมกันที่ตีนดอยสุเทพตอนนั้น 5,000 คนจอบแรกที่ครูบาลงคือวันที่9พฤศจิกายนใช้เวลา5เดือนนะครับตอนนั้นทุกภาคส่วนเลยน้องนกทุกภาคส่วนเลยที่มาร่วมกันเนี่ยบอกว่าจะเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเนาะ
1: เ
0: จ้าผู้ของนครเชียงใหม่เนาะข้าราชการเนาะพ่อค้าข้าบดีเนาะหมู่พ่อค้าข้าบดีก็เอาสตางค์มาช่วยเนาะหมู่ชาวบ้านก็คนเข้าคนบัดฟักบัดแต่งไปช่วยกันกินไปช่วยกันแต่งห้องครัวเนี่ยทุกภาคส่วนเลยถึงไม่ยิง
1: ถึ
0: งพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะพี่น้องชาติพันธุ์ไปรวมกันอันนี้แนวคิดของครูบาก็บอกว่าเมื่อสร้างดีไว้ลูกแต่งถูกไว้คือหลานละเตบุตรเวลาจะมาช่วยก็คือกระบวนการของเนี่ย5เดือนกับ3วัน
1: 5เดือนกับ3วัน
0: เรียบร้อย ต่างขึ้นดอยสุเทพนะครับรถกันแรกที่ขึ้นไปครูบาเจ้าก็เป็นองค์นั่งปฐมโลกปฐมฤกษ์ในการขึ้นไปนะครับอันนี้คือสะท้อนหันว่าคนเฮาลำปูงคนลำปูงเฮาในภาคประชาสังคมลำปูงเฮาเนี่ยเฮาเกิดบนวิถีของครูบาเจ้าศรีวิชัยเฮาเกิดบนวิถีที่จะรวมทุกภาคส่วนนะครับความฮักความสามัคคีความปรารถนาดีแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็รวมพลังทุกภาคส่วนมาทำให้ลำปูงเฮาเจริญนะครับวันนี้ป้อมเมืองของเฮานะครับก็เป็นคนเรื่องที่มีความคิดที่จะฮักลำปูงเฮาบุคลากรที่เฮาเคารพนับถือก็คือพระเดชพระคุณเจ้า ท่านพระคุณเทพรัตนนายกนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุหริบุญชัยนี่ก็เป็นขวัญกำลังใจเวลาเปิ้นจะขึ้นจะสร้างอย่างนี้นะเปิ้นก็จะบอกญาติโยมมาปั๊บเนี่ยก็รวมพลังกันก็สามารถทำให้ลำปูนเราเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบนะเฮาก็เลยได้อย่างหัวน้องนกได้รางวัลจังหวัดสะอาดอ่ะ5ปีซ้อนน่ะนะเรื่องจังหวัดที่ไร้ขยะเปียกเลยนะครับเอาขยะเปียกไปแป่งปุ๋ยมดก็อันนี้เป็นสิ่งสะท้อนหันว่าคนลำปูนเวลากึดอย่างเนี้ยเฮากึดดีกึดถูกกึดอย่างไว้ลูกหลานเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่คิดต่างนะครับคิดต่างหรือเข้าใจผิดกันเนี่ยก็ผมเองในฐานะที่ทำงานเป็นผู้ประสานงานทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ทั้งในส่วนราชการเนี่ยก็อยากจะให้มาหลอมรวมกันมาปรับจูนความเข้าใจกันแล้วก็เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเฮาเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของพี่น้องของจังหวัดลำปูนเฮาเป็นตัวตั้งแล้วก็ระดมทรัพยากรระดมความคิดใครมีอย่างก็ช่วยกันเพื่อที่จะไปบรรลุอย่างส่วนราชการก็บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องของจังหวัดลำปูนเฮานะครับบนฐานความคิดวิธีคิดแบบครูบาเจ้าศรีวิชัยอันนี้ลำปูนเฮาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ฮักสามัคคีกันแน่นอนนะครับวันนี้เฮาใช้เวลามาพอสมควรน้องๆ
1: อันท้ายรายการเนี่ยเจ้าก็คือว่าก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของอันพี่น้องเกษตรกรเมืองจากเมืองลำปูนเฮาเจ้าในนามของสำนักงานกองทุนฟูนะก็จะขอเรียนเชิญนะเจ้าทุกท่านนะเจ้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟูได้นะเจ้าและใครมีหนี้ก็สามารถเอามายื่นขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟูได้นะเจ้าโดยที่บ่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะเจ้าสามารถเข้าไปประสานติดต่อสอบถามได้เจ้าตีตั้งของสำนักงานนะเจ้าอยู่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเจ้าหลังใหม่นะเจ้าอยู่ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำปูนแล้วก็จังหวัดลำปูนเจ้าเบอร์โทรติดต่อนะเจ้า0535102755นะเจ้าอีกเบอร์1ก็คือว่าเบอร์0800671057นะเจ้าสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเจ้าช่วงในวันเวลาราชการนะเจ้า8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะเจ้า
0: ครับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับพี่น้องครับอังคารนี้เฮาปากกันมกอีก่อนนะครับอังคารนี้เฮาอู้กันเรื่องหนี้เรื่องศีลเนาะอังคารหน้าเฮาจะมาอู้กันเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนานะครับก็จะมีหัวหน้าฝ่ายแห่งคนนึงชื่อว่าน้องแอมนะครับจะมาเล่ามาเอ่ยให้หมู่เฮาฟังว่ากระบวนการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรเข้มแข็งและจะต้องทำอย่างไรพ้องนะครับวันนี้ขอนำรายการจากพี่น้องไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
3: โอ้เป็นอย่างน่ายังมาหน้ามองซอกตอก
4: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจแห่ตั้งออกก็บ่ได้นี่กะ
3: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเฮาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละปูนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
4: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอกเพิ่นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
3: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
4: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี่
3: สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
4: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
3: เออขัดใจไปเนอะขัดใจไปเนอะ เกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
7: ้ตอนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมูฮัมหมัดนวชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ติดไทยฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันสันติการแก้วไซรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย เปิดเผยว่ามาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอเสกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมวดีอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอศรีสัตว
10: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
15: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูน อุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่กับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับ www.dlo.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
1: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
4: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
6: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามลุ่มน้ํ

0: ต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีเราเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
3: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.5 แสนบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100%รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูแต่ต้องขออาสาและศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
4: เราได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยังชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบทักซี่แอปดูได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จ วงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
5: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
2: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ังไม่เสร็จ
7: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
2: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลัสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึง90%ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปี
7: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนสคอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบรงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์เตอร์แบรงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
2: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3-2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออนสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูสไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่วยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0-2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่5-11ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอเรียจุธานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
9: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
8: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาว ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิริสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิษสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัตยาอิสโรปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
11: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกี๋ มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ 205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
18: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
17: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
18: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและถิติมาอินกลัมอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการมองลำพูนนะครับวันนี้เราเจอกันบ่ายของวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็นมวยแตนนะครับดำเนินรายการแตนดีเจน้องอั้นแล้วก็ดีเจน้องออยนะเนื่องจากเป็นกู้ติดภารกิจนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ดีเจน้องอั้นนะครับก็จะมาดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตามปกติแล้วนะครับแต่วันนี้อยู่กับดีเจโอมก่อนถึงวันหนึ่งนะครับใครอยากให้ฟังเพลงอะไรขอการเข้ามาตั้งหลังไม้ได้แหมสักกรรมหนึ่งนอกคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันในช่วงแรกนั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะหับโทรศัพท์ก่อนลุดมือนะอยู่ไก่มือขออภัยคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาอู้มาคุยกันหลังไมค์สักกรรมหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเที่ยงติผ่านมานี่นะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพิ่งก็ได้ออกประกาศเนาะเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาและได้คาดการลักษณะอากาศเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังกันครับภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะปัจจัยหลักก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับพายุโซนร้อนนาราเนี่ยนะครับจะบ่อเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดแต่จะมุ่งหน้าไปตีทางเมืองกวางซีเนาะของประเทศจีนนะครับจากอ่าวตังเกียขึ้นแผ่นดินใหญ่ไปเลยนะครับขึ้นประเทศจีนไปนะครับแต่ว่านะครับก็จะส่งผลกับอิทธิพลของประเทศไทยนั่นก็คือทางปลายของก้นหอยของพายุเนาะก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับถ้าจังหวัดพิจิตรอาจจะเป็นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสภาพฟ้าฝนในช่วงนี้นะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนครับขยับแคบเข้ามาทำน้อยนึงเนาะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับช่วงนี้ก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะบางเตือนนี่มาเจ้ามานี่แดดโอ้แดดฮ้อนฟ้าใสแจ๋วเลยตากผ้าดีเหมาะนะครับสักเกมสักกำหนึ่งเนาะสักบ่ายสามบ่ายสี่นี่เอาแล้วหมื่นๆบดๆมาแล้วนะครับสภาพอากาศจะนี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัววางแผนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก่อนออกเดินทางก่อนออกเข้าก่อนไปเข้าไห่เข้าสวนนี่ก็ต้องติดตามในเรื่องของฟ้าฝนเนาะพอฟ้าพอฝนกันนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์หลับปูนนะบริเวณภาคเหนือตอนบนก็ไปพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะบริเวณอำเภอฮอดเนาะอำเภออมก๋อยนะอำเภอดอยเต่านะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็เจอที่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและก็อำเภอศพเมยนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้

เสียงแคนจากแมนชั่นนะครับโทรขอกันเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านี้ผู้เสียสละสายันสัญญานะครับโทรขอเข้ามาจากเมืองจีนะครับแล้วก็ FC ตีคันที่โฮมขอเพลงกุหลาบเข้ามานะครับหลังข่าวช่วงนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ได้รับฟังเลยสำหรับกุหลาบนะครับตั้งไว้ฮื้อเลยเพลงนี้นะครับเพราะว่าหลังข่าวตีเฮาอู้กันสักคำหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดฮื้อได้รับฟังกันเนาะกับผู้ฟังแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกเฮาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มาติดตามการเตรียมรับมือการเตรียมความพร้อมในจังหวัดลำปูนของเฮานะครับตาเจ้านี่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนาะก็ได้นำทีมนะครับลงพื้นที่อำเภอป่าสางนะครับก็มีคณะนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมหารือกันนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการกำจัดวัชพืชตีขวางลำน้ำแม่ทานะครับบริเวณถนนสายเลียบน้ำท้าหลังละปูนครับก็มีการวางแผนป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลากและก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุอุทกภัยคือมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดละปูนมีโยธิการและพังเมืองละปูนมีนายกอบจ.ละปูนมีปภ.ละปูนนายอำเภอป่าซางนะครับรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมหารือกันแต่เจ้านี่นะครับในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคุณผู้ฟังลำน้ำนะครับระดับน้ำในลำน้ำแม่ทานี่บริเวณหลังกาดป่าสางนี่นะยังคงอยู่ในเกณฑ์ติดต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือตะวานี่นะครับก็มีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้รวมกันนะกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จังหวัดลำปูนครับก็ได้ประสานความร่วมมือกับต่างอบจ.ลำปูนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเตรียมนำเครื่องจักรกลหนักนะเข้าดำเนินการขุดลอกลำน้ำนะครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและก็เป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคือแก่พี่น้องประชาชนในระยะยาวนะอย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากในส่วนของจังหวัดลำปูนลงพื้นที่อำเภอป่าสางแล้วนะครับผู้ฟังอบจ.ลำปูนนะครับก็มีการยกทัพเครื่องจักรลงพื้นที่เนาะเคลียร์พักตบชวาไปเปิดทางน้ำลำน้ำแม่ทานะเตรียมรับมือฝนบริเวณหน้าฝ่ายบ้านทุ่งบ้านทาทุ่งไผ่เนาะก็ร้อยเชื่อมระหว่างบ้านทาสองท่าในตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งนะครับก็ตามนโยบายของนายกเฮงเนาะวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำปูนนะครับก็ได้ส่งทีมเครื่องกลนะเครื่องจักรกลนักลงพื้นที่จัดการนะตักพักตบชวาแล้วก็วัชพืชจำนวนมากตีอัดแน่นขวางลำน้ำแม่ทาออกแบบถอนรากถอนโคนเลยเป้าหมายก็คือการเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายน้ำเนาะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงตีน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องชาวแม่ทานะงานนี้นะครับก็บ่ได้ไปหน่วยเดียวเนาะนะครับก็มีการพนึกกำลังนะครับนำโดยนายธารานาคเศร้าสอบจลปูนนะครับตีประสานงานร่วมกับนายกจันทราจาติระเป่านะนายกเทศบาลตำบลป่าดุกนะครับนั้นสมชายตันยงและปอหลวงสมคิดนะครับพี่น้องในชุมชนทั้งหลายนะครับมาช่วยกันดูแลทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานนั้นเสร็จได้ไวแล้วก็เรียบร้อยเกิดประโยชน์กับชาวบ้านหนักที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะเป็นของทางจังหวัดละปูนนะของทางนายกอบจ.ละปูนนะหน่วยงานอบจ.ละปูนนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันประสานความร่วมมือนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้บ่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ครับหมู่ฟังแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของการขุดลอกแล้วนะมาอู้กันสักน้อยหนึ่งในเรื่องของสถานการณ์นะครับอุทกภัยตีจังหวัดน่านนะคุณผู้ฟังครับจังหวัดละปูนของเขาก็รวมน้ำใจนะครับขอเชิญรวมบริจาคนะในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคยากะเวชภัณฑ์กะนะสิ่งของที่จำเป็นเนาะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านนะครับใครจะบริจาคก็ไปบริจาคได้ที่สารกลางจังหวัดละปูนหลังใหม่นะครับหรือว่านะครับอยู่ต่างอำเภอก็ไปได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งก็จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กันยายน2569นะครับทั้งนี้นะครับอยากสอบถามข้อมูลแล้วเรื่องของบริจาคสิ่งของเนาะต้องการอันนี้ก็ต้องการอันนี้ก็เนาะก็โทรได้ที่สำนักงานจังหวัดลำปูนครับหมายเลขโทรศัพท์0890203-4145นะครับแล้วก็สำนักงานปภ.จังหวัดลำปูนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0811111นะครับ2137นะครับก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจสวท.ลำปูน FM95หรือว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้เข้าไปดูกันได้2ตีนี่สำหรับรายละเอียดต่างนะครับพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งดีเจโอมอุนักอุไลขออภัยคุณผู้ฟังฟังเพลงที่ขอกันเข้ามากุลาบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใครจากจะฟังเพลงอะไรกระโทกันเข้ามาหลังใหม่ได้นะครับจะได้ตอบเพลงหือนะหลังจากกุลาบนี่นะครับไปฟังกันได้เลย

คลื่นนะครับขอกันเข้ามาจากเจียงใหม่นะครับหมอบคือดีเจน้องอ้อยดีเจน้องอั้นแล้วก็ดีเจโอมนะขอบคุณที่ขอเพลงเพราะๆนะครับมาให้กันได้ฟังในยามบ่ายจะนี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะหมอปลายยังอายฮักนะครับก็ขอกันเข้ามาจากอำเภอสันกำแพงนะครับแจ้งว่าสัญญาณชัดเจนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำปูนนะ FM 95 MHz กลมประชาสัมพันธ์และแฮมเพลงหนึ่งที่ยังข้างคุณผู้ฟังนอเพลงคู่รักนะครับเดี๋ยวจะเปิดหือหลังจากฟังข่าวแล้วก็กิจกรรมดีๆจากทางรายการในช่วงนี้เนอะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับจะชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมกิจกรรม Walk Run Bike Fighting Stroke นะครั้งที่12นะครับก็เป็นโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับลำพูนไม่ลำพังชวนกันไปวิ่งนะครับชวนกันไปปั่นป้องกันอัมพาตนะสนามปั่นจังหวัดลำปูนนี่สนามปั่นก่อนนะสนามปั่นลำปูนนี่ก็จะเส้นทางอยู่ที่สะพานขาวทาชมพูเนาะสะพานขาวทาชมพูแต่ปั่นไปเรื่อยๆนะครับไปตีอุโมงค์ขุนตาลเนาะระยะทาง10กิโลเมตรนะครับกระซิบน้อยเนาะต้องเตรียมร่างกายให้ดีๆเพราะ10กิโลนี่อาจจะมีทางชันอยู่ในหั่นนะเพราะฉะนั้นนะครับฟิตร่างกายให้ดีแล้วไปปั่นกันได้ที่สนามปั่นจักรยานจังหวัดลำปูนก็จะปั่นกันวันที่31ตุลาคม2569 6โมงนะครับส่วนนะวิ่งนะครับกิจกรรมเดินวิ่งนี่นะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังฮู้ก่อว่าคณะนี้ยอดผู้สมัครในจังหวัดลำปูนของเฮานะมี 1,864 คนนะครับอันนี้คือยอดผู้สมัครกิจกรรมออกกำลังกายนะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาตินะเดินวิ่งปั่นป้องกันมาพาดครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเฉพาะสนามจังหวัดลำปูนนะครับเดินคณะนี้นะครับยอดล่าสุดนี่นะณวันที่24เนาะสิงหาคมตะวันเนี่ยเวลา16นาฬิกานะครับมีผู้ร่วมกิจกรรม 1,864 คนนะครับแบ่งเป็นอำเภอนี่อำเภอเมืองลำปูนนี่สมัครสูงสุดเลย547คนนะครับอำเภอแม่ทา190คนอำเภอบ้านโฮงนะครับก็ร่วมกิจกรรม162คนอำเภอหลี280คนนะครับอำเภอตุงหัวจ้างก็มาร่วม53คนคณะนี้นะครับยอดล่าสุดนะอำเภอป่าซางนะครับก็สมัครเข้ามาแล้ว148คนอำเภอบ้านที่นี่99คนอำเภอเวียงหนองล่อง59คนนะครับมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมนี่21นะคนนะครับอบจ.ลำปูนมาร่วม41คนสสจ.ลำปูนนี่94คนโรงพยาบาลลำปูน162คนนะครับคุณผู้ฟังก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกับกิจกรรมนะออกกำลังกายโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับออกกำลังกายก็จะลดความเสี่ยงนะสโตรกตลอดชีวิตนะครับคุณผู้ฟังนะก็มาร่วมกิจกรรมกันนำมาออกกำลังกายนะคือร่างกายแข็งแรงนะครับนะอย่างเช่นนะกิจกรรมนะที่ผ่านมาในวันอาทิตย์เนาะก็มีกิจกรรมวิ่งการกุศลนะครับที่อำเภอเวียงหนองล่องนะครับก็กิจกรรมเวียงหนองล่องรัน2026มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวงเนาะอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเนาะวิ่งการกุศลเวียงหนองร่องหลัน2026นะครับก็มีนางสาวสกุลรัตน์จันมณีเนาะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอเวียงหนองล่องนะจะรอจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและประชาชนนักวิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับใครฮู้ว่าคนหนักคนหลายขนาดไหนเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz ครับสำหรับกิจกรรมการวิ่งการกุศลเวียงหนองล่องรันครั้งที่ผ่านมานี่นะครับก็เป็นการเพื่อนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นการสร้างพลังและก็สร้างความตระหนักรู้คือแก่พี่น้องประชาชน
นะครับในพื้นที่นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดีและก็สร้างความเข้มแข็งฮือกับสังคมครับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนของเฮาในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับไปการควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปประธรรมนะครับกับบดีลืมเน้อคุณผู้ฟังช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนออกกำลังกายตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายต่อสู้ซับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับก็เน้นย้ำการทำกรรมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะครับจะส่งเพลงเนาะที่ข้างไว้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงท้ายแล้วก็ช่วงต่อไปนี่ก็ติดตามในเรื่องของการแถลงผลประชุมครม.วันนี้มีเรื่องราวอย่างน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างกันพองติดตามกันได้ครับแล้วก็15นาฬิกาก็อาจจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆเนาะวันนี้ก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆนะครับแล้วก็เวลา16นาฬิกาวันนี้นะก็ติดตามกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับรายการวันนี้นะครับรายการ8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งข่าวเด่นของแต่ละจังหวัดนะมาว่าวันนี้เมืองแปมีอะไรอย่างเมืองน่านมีอะไรอย่างเด่นนะครับเปิ้นก็จะส่งข่าวเข้ามาวันนี้จังหวัดลำพูนของเราเป็นแม่ข่ายครับแบบมือดีโจมก็จะจัดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันรับชมกันได้นะถ้ารับชมนี่ก็ต้องเข้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับถ้าเกิดรับฟังผ่าน FM นี่ก็95 MHz นะครับสัญญาณของเราจากจังหวัดลำพูนก็จะกระจายไป8จังหวัดภาคเหนือ11สถานีวันนี้ลำพูนเฮาเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญชวนติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกันตวยหลังจากนั้นครับเวลา 17:00 นในปกติก็จะเป็นรายการ DJ น้องอ้อยก็จะมีข่าวสารสรุปข่าวสารเด่นๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ข่าวดีที่9:15 18:00 นบ้ากันทำกรรมกับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์บุริศักดิ์สำหรับรายการมองลำพูนวันนี้นะครับวันนี้ดีเจโอมก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้ดีเจน้องอันกลับมาแล้วนะเอฟซีน้องอันทั้งหลายก็โทรเข้ามาขอเพลงติดดีเจน้องอันกันได้แต่วันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเน้อคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ

0: ำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาธิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัชดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับในขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าทาฟต้าหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้ เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558 ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้น สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
1: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
3: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
2: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว
8: ้
1: น
8: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติการสืบรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
9: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อร รับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี
10: ้ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งที่พิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้อยู่กับผมครับโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลปูนรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายวันนี้ที่จะมาเล่านะอู้ถึงข่าวเด่นของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือกันถึง8จังหวัดนะ11สถานีวันนี้ก็มีข่าวเด่นมาอู้เอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันหลากหลายนะครับบ่หลายประเด็นเลยนะครับบ่จะเป็นในเรื่องของข่าวของจังหวัดแต่นะครับแล้วก็การทำ MOU ตีจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหลายข่าวเฮาไปเริ่มฟังข่าวกันเลยนะครับกับช่วงอู้ข่าวเจ้าเหนือครับ
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: ข่าวสารบ้านเฮา8จังหวัดวันนี้เฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะมทล.ล้านนาแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยน็อตเชียงใหม่และโรงพยาบาลวัดจันทร์พัฒนาต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากใบสนลดการเผาแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับคุณผู้ฟังใครจะฮู้ครับว่าใบสนนะที่มันจังลนอยู่ในป่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงไฟป่านะเป็นตัวการฟูล PM 2.5 ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับ3หน่วยงานใหญ่นะที่อู้ไปตะกี้เนาะบ่ว่าจะเป็นมทล.ล้านนามหาวิทยาลัยน็อตเชียงใหม่แล้วก็โรงกฟผ.นะครับรวมถึงโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรตินะก็ได้รับทุนเนาะสนับสนุนนะการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมกันลุยโครงการติมื้อชื่อว่าวัดจันทร์ Pi 2 Power Solution นะครับโครงการนี้ก็มาจากแนวคิดง่ายๆแต่ผลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่บ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนขยะป่านะ คือกลายเป็นไฟฟ้านะครับเขาจะเก็บใบสนในพื้นที่นะมาเข้ากระบวนการตีห้องว่าเทคโนโลยีGasification นะครับเพื่อเปลี่ยนชีวมวลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเนาะเป็นเทคโนโลยีดีๆที่จะลดไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 พอนะครับเอาใบสนออกจากป่ามาใช้ประโยชน์เนี่ยการเผาในพื้นที่โล่งก็จะน้อยลงนะไฟป่าก็จะน้อยลงฝุ่นพิษในอากาศก็จะลดลงตามไปตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยโรงพยาบาลห่างไกลนะครับเพราะว่าไฟฟ้าตีผลิตใดเนี่ยจะนำไปใช้ในโรงพยาบาลวัดจันทร์นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงเนาะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานคือคุณหมอและก็ปีน้องๆพยาบาลนะครับนะได้มีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนนะครับโดยตลอดระยะเวลา1ปีนี่นะทีมวิศวะจากมทล.ล้านนาแล้วก็มนเชียงใหม่จะลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบทดสอบร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันเก็บใบสนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ตัวนะแล้วก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ยิงปืนนัดเดียวเนาะได้นกหลายตัวเลยถึงลดฝุ่นลดไฟป่าได้พลังงานสะอาดแถมยังได้ช่วยโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลตัวต้องขอปบมือนะครับกับทีมวิจัยทุกท่านเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับก็ได้นะครับนำข่าวนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันเฮายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวในอำเภอฝางกันพองนะครับช่วงนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอฝางนี่นะครับลุยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับในอำเภอฝางนะครับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะได้สั่งการด่วนให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำทีมพี่น้องอสนะส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจสภฝางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดชรบลงพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นนะแบบจัดเต็มเลยนะครับเพิ่นลงไปแย่งยังกันนะครับภารกิจหลักๆของทีมนี้ก็คือลงพื้นที่ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็เดินลาดตระเวนดูความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการตีจือว่า90วันพิฆาตยาเสพติดและนโยบายอำเภอพึ่งได้นะครับเป้าหมายชัดเจนนั่นก็คือการสกัดการของผิดกฎหมายทุกชนิดจัดระเบียบสังคมนะบ่คือมียาเสพติดอาวุธปืนหรือการก่ออาชญากรรมรุนแรงในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าการตรวจคัดกรองรถแล้วก็คนที่สัญจรไปมาในวันนั้นบ่พบยาเสพติดหรือมีอาวุธปืนแต่อย่างใดนะครับถือว่าพื้นที่ยังคงความสงบเรียบร้อยได้ดีเยี่ยมนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไปสะดุดตากับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นรถดัดแปลงสภาพเนาะทำต่อไอเสียมาเสียงดังนะครับงานนี้ชุดปฏิบัติการบ่ได้ปล่อยผ่านเน้อได้ทำการบันทึกประวัติคนขับแล้วก็ยึดรถกันนั่นไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันบ่ฮือเอาไปขับแว่นสร้างความรำคาญให้เจ้าบ้านที่กำลังพักผ่อนนะครับก่อนที่จะส่งเรื่องต่อให้ตำรวจสภฝางดำเนินคดีนะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจหรือเจ้าหน้าที่ทุกท่านตัวเนอร์หลังจากฟังนะครับเฮามาตีจังหวัดลำพูนกันพ่องคุณผู้ฟังครับเนี่ยตีจังหวัดลำพูนนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นขี้เล็กนะสายถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับประจำปี2569ครั้งที่1ประจำปี69นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าอู้ถึงถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเนาะสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์กู้กับถนนเส้นนี้เนาะมาอย่างยาวนานมันก็คือความรื่นรมนะความร่มรื่นนะของต้นไม้สองข้างทางนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอุโมงค์นะครับที่มีแนวต้นขี้เล็กเรียงรายสวยงามนะครับซึ่งทางจังหวัดลำพูนของเฮาก็คือความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นขี้เล็กเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่านี่13:30 น.ทางจังหวัดเพิ่นก็ได้มีการประชุมคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กนะครับถนนสายเชียงใหม่ลำพูนนะครับประชุมกันที่สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะนายโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานการประชุมซึ่งวาระสำคัญที่ได้อู้กันในที่ประชุมนะครับก็มีเรื่องที่น่าเสียดายและก็เรื่องที่น่ายินดีนะครับเรื่องแรกนี่นะทางคณะทำงานพบว่ามีต้นขี้เล็กนะยืนต้นตายไป2ต้น นะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยของทีของผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ทีมรุกขกรรมนะครับรวมกับทางแขวงทางหลวงเนาะเข้าไปประเมินสภาพถ้าฟื้นฟู2ต้นนี้บ่ได้แต่ๆก็จําเป็นต้องตัดแต่งออกตามหลักวิชาการนะแต่บ่ต้องห่วงเพิ่นก็จะมีการนําต้นนะต้นพันธุ์ขี้เล็กที่มีคุณภาพนะแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดิมนะปลูกแทนทันทีนะครับเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของถนนสายนี้ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาติข่าวดีนะในการสำรวจล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปพบต้นขี้เล็กเพิ่มเติมขึ้นมาแห่ม2ต้นก็อยู่ห่างจากกลางกลางถนนไปประมาณ30กว่าเมตรที่สำคัญครับคือสภาพยังสมบูรณ์นะทางที่ประชุมก็เลยเห็นชอบคือนำทั้ง2ต้นนี้เข้าสู่ทะเบียนข้อมูลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำบลอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่นะโดยมาตรฐานเดียวกับต้นอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเคาะแผนงานดูแลต้นขี้เล็กสำหรับปีหน้าปี2570ออกมาถึง11กิจกรรมตัวนะครับก็ห้องได้ว่าพร้อมที่จะดูแลกันแบบยาวๆเพื่อให้ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนของเฮายังคงมีมวลกลางและก็มีพื้นที่สีเขียวเนาะที่สวยงามคู่กับชาวลำพูนนะครับคุณผู้ฟังจากจังหวัดลำพูนนะครับไปกันที่ลำปางกันพ่องนะครับไปติดตามข่าวสารด้านการเกษตรและก็เทรนด์สุขภาพกันพ่องนะครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าพืชจิ๋วเนาะที่เขาคุ้นเคยกันนะที่ห้องกันว่าผำหรือไข่ผำนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงระดับซุปเปอร์ฟู้ดไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางรวมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้างชัดนำโดยคุณจุฑาทิพย์สิริสืบนะเกษตรอำเภอห้างชัดนะครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนะบ้านใหม่บูฟเฟียฟาร์มนะครับอยู่ในหมู่ที่3ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างชัดนะก็มีเจ้าของฟาร์มมาต้อนรับนะครับคุณพิญญานัทแสงจันทร์และคุณปัทมาพรเสมอวงทิพย์เจ้าของฟาร์มออกมาต้อนรับแล้วก็พาชมระบบการเลี้ยงไข่ผำแบบสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างนะตอนนี้ที่ฟาร์มเหมือนกับมีบ่อเลี้ยงมากถึง27บ่อเลยนะนะครับคุณผู้ฟังทราบก็ว่าทำไมไข่ผำถึงกำลังฮิตมากนะครับเพราะว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดหรือว่าอาหารแห่งอนาคตมีโปรตีนสูงสารอาหารแน่นตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะแล้วก็สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าสูงลิ่วได้เลยครับตีฟาร์มแห่งนี้ก็ไม่ได้ขายแค่ผำสดนะครับแต่ก็มีนวัตกรรมต่อยอดเนาะเป็นนวัตกรรมแปรรูปนะเป็นผงไข่ผำอบแห้งเนาะนำไปโรยหรือผสมในอาหารเครื่องดื่มได้ง่ายๆซึ่งผงไข่ผำอบแห้งนี่นะสามารถทำราคาได้สูงถึงกิโลละ 3,000 บาทนะคุณผู้ฟังย้ำกันแถมคำหนึ่งสามารถแปรรูปนะสร้างราคาได้ถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางก็พร้อมที่จะดันเต็มที่เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้ตอบโจทย์ตลาดและก็ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับจากจังหวัดลำปางเนาะขึ้นไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีกิจกรรมสภากาแฟนะพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานนะครับหน่วยงานราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเจ้าวันนี้ครับ7โมงเจ้าตีศูนย์การเรียนรู้นะกฟผ

นะครับรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลนะครับกิจกรรมต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งกิจกรรมสภากาแฟตีแม่ฮ่องสอนนี่นะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับก็จะมีการหมุนเวียนหื้อหน่วยงานราชการในจังหวัดนะเป็นเจ้าภาพนะครับเปิดโอกาสหื้อแต่ละหน่วยงานนะทุกภาคส่วนเลยได้มาพบปะนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ไปกันที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับตีอำเภอแม่สะเรียงนี่นะทหารพรานตี36ครับก็ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยดินสไลด์นะครับไปรื้อถอนบ้านเรือนตีเสียหายตีซบเหมยนะครับพร้อมเร่งเปิดเส้นทางสัญจรตีแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพันเอกต่อพงษ์นะชำนาญอาสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานตี36สั่งการให้กองร้อยทหารพรานตี3605นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานตี36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะครับเข้าดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเร่งด่วนนะครับจากเหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎรตีบ้านขอนพึ่งตำบลแม่ขะตวนนะครับอำเภอซบเหมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายด้วยกันกำลังพลทหารพรานตี36ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุนะครับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเบื้องต้นขณะเดียวกันในพื้นที่ตำบลบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงนะครับกำลังพลทหารพรานตี36ก็ได้รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะและก็ราษฎรบ้านทุ่งแดงบ้านศาลาไทยบ้านขุนวงมาช่วยกันระดมกำลังตัดต้นไม้ที่กำลังล่มขวางเส้นทางนะครับพร้อมกับเคลียร์ดินสไลด์นะตีปิดกันเส้นทางสัญจรไว้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากอบต.แม่เหาะนะครับเพื่อเร่งเปิดเส้นทางบริเวณบ้านขุนวงถึง2ฝั่งเลยนะครับปัจจุบันนี้กำลังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการนะครับเบื้องต้นรถมอเตอร์ไซค์ก็สัญจรผ่านได้แล้วนะครับนอกจากข่าวที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับเขาก็จะไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายเพิ่นก็มีการประชุมนะคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทนะอพสทครับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่วันนี้ครับ25สิงหาคม69นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์นะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะทำงานครับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับจังหวัดเชียงรายนะครับคณะทำงานก็จัดทำแผนนะคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทครั้งที่1ประจำปี69นะตีสารกลางจังหวัดเชียงรายซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับคุณฟังครับก็มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันครับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมทั้งจัดทำแผนนะจัดทำและครับเคลื่อนแผนแม่บทคือสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการนะครับตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชนะในจังหวัดเชียงรายคือเป็นไปอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนนะครับทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเป็นก็คือความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับโดยมุ่งส่งเสริมนะคือมีส่วนร่วมนะคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการรวมอนุรักษ์และสืบสานทรัพยากรท้องถิ่นที่คงอยู่สืบไปนะครับขยับจากจังหวัดเชียงรายนะครับไปกันตีจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยาเปิ่นก็มีการส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยทางถนนมุ่งลดจุดเสี่ยงนะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับนายสมศักดิ์แก้วเสนา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้นะเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนประจำปีงบ69นะครับรุ่นตี4ณองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจัง

0: วัดพะเยานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับคุณผู้ฟังก็ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยานะครับก็มีนายยศกรสุขสะอาดนะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดพะเยานะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เนาะก็เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังวิเคราะห์นะครับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเนาะเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือผู้สูงอายุในพื้นที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นก็มีคนมาร่วมอบรมครั้งนี้ก็รู้ร้อยคนเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาโดยนะครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาพะเยานะครับมีปภ.พะเยานะครับแล้วก็อบต.ร่มเย็นนะครับรวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัตินะครับก็มีนายกอบต.ร่มเย็นคณะผู้บริหารอบต.ร่มเย็นนะครับปลัดนะผู้จัดการบริษัทนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในพิธีเปิดนะครับก็เป็นเรื่องดีๆติดตามจากวัดพะเยาเปิ่นมุ่งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่นะครับก็เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะเพื่อร่วมกันลดจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนจากจังหวัดพะเยาไปกันตีจังหวัดแปมากันตีในเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับจังหวัดแต่นี่ก็เปิดสนามในการแข่งขันฟุตซอลนะปั้นนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศหนุนสปอร์ตทัวริซึมนะครับยกระดับฟุตซอลสู่มาตรฐานระดับประเทศนะที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่าอำเภอเมืองนะจังหวัดแปนายนิกรยะกระจายนายอำเภอเมืองแปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนะครับแพร่ฟุตซอลอีลิตแอนด์โปรซีรีส์2026ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแปก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดแปนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดขึ้นนะเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการแข่งขันและยกระดับศักยภาพนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดแปนะครับนะถึงระดับเยาวชนนะถึงระดับประชาชนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศนะครับตลอดจนเตรียมความพร้อมนักกีฬาและบุคลากรนะทางการกีฬาให้สามารถก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นระบบนะครับพร้อมกับใจการแข่งขันเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือที่คุ้นหูกันว่าคือสปอร์ตทัวริซึมนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับใครอยู่เมืองแปะจังหวัดใกล้เคียงก็ไปดูกันได้เปิดจัดขึ้นระหว่างวันที่17สิงหาคมยาวไปถึง15กันยายน69นะณอาคารกีฬาอเนกประสงค์นะสนามกีฬาอบต.ห้วยม่านะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็น7รุ่นนะครับมีอายุบ่เกิน10ปี12ปี14ปี16ปี18ปีประชาชนชายและประชาชนทั่วไปหญิงนะครับโอ้เปิ้นชิงเงินรางวัลกว่าแสนกว่าบาทเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้มาเดี๋ยวนี้แข่งบอลแข่งฟุตซอลนี่รางวัลเป็นแสนเป็นแสนนะคุณผู้ฟังครับก็มุ่งนะครับที่จะเปิดเวทีให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพเนาะเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตซอลจังหวัดแปไปสู่ระดับประเทศควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาเนี่ยคือมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานนะครับจากจังหวัดแปในเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้วเฮาไปกันตีจังหวัดน่านครับนะจังหวัดน่านเพิ่นก็มีบริษัทประกันภัยนะมอบถุงยังชีพ100ถุงนะช่วยผู้ประสบอุทกภัยบ้านดอนมูลอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับวันนี้นะครับบริษัทฟอลคอนประเทศประกันภัยนะฟอลคอนประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนะโดยนายอำนาจมาตรงนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนขององค์กรนะพร้อมด้วยผู้อำนวยการการฝ่ายขายนะแล้วก็คณะนะครับก็ได้นำถุงยังชีพจำนวน100ถุงนะครับมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านดอนมูลหมู่13ต ำบลดูไต่นะอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านก็มีนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านนายสุรวัตรเลิศชัยพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลดูไต่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานในพื้นที่ร่วมส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนนะครับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนโยบายของนโยบายด้าน ESG หรือว่าด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือว่า CSR ของบริษัทเนี่ยตีมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะช่วงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะครับครั้งนี้ก็มีการเตรียมถุงยังชีพนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรวม300ถุงนะครับก็แบ่งเป็นการส่งมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน200ถุงและก็นำคณะลงพื้นที่มอบให้ประชาชนโดยตรงณวัดดอนมูลจำนวน100ถุงด้วยกันนี่ผู้ฟังครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับเด่นๆนะทางจังหวัดภาคเหนือเนาะ8จังหวัด11สถานีนะที่นำมาอู้คุณผู้ฟังได้รับชมและรับฟังผ่านรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้โดยผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับหลังจากนี้ครับก็ไปรับชมเนาะรายการใต้ร่มพระบารมีนะพันปีหลวงนะครับจากทางสวทพัทลุงนะดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์แล้วก็สวทละปูนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสารในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
3: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
2: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: จังหวัดพัทลุงโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินโครงการส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เพื่อมอบโอกาสสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนในปี2568เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน5รายได้แก่อำเภอป่าบอน3รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ 20,000 บาทรวมจำนวน 100,000 บาท
1: สามารถเอานำมาต่อยอดขึ้นทำอาณาจินมีรายได้ขึ้นปลูกปลูบางคนก็เลี้ยงงัวก็สามารถสร้างรายได้ได้ครับมีเพิ่มขึ้นครับเพราะปลูกราคาดีด้วยครับ
2: ใหญ่
1: ง
2: งมาก ต้องยอมตายมีลำก้าไปเลยคือมันจะระบาดขนาดนี้กันเลยคือเราวันแปรย่ามนู่นกับลูกคล่อมลูกตาลอดได้นะจนกระตังว่าเข้าใจของในเขาเขาจึงหลับปาก
3: มีโอกาสทุ่มทำบุญได้ของความดีกัน
2: ดีใจดีใจดีใจจะปลื้มใจอย่างเร่งเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
4: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการพาเด็กไปบำบัดที่ศูนย์นุ่นไตรรักที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
5: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากเกาและก็ขอบคุณทางกองทุนเมและก็ขอบคุณทางอำเภอนะครับ
6: ผมนายเสียบมือเสนานะครับนายอำเภอบางแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรประชาชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการติดยาหรือว่าฝ่ายการบำบัดเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้2ปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนาบสองกับที่ตำบลพบศักดิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความสุขของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความสุขจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะครับนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเองแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกนะแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ปลุกเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่นี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการเนี้ยคงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันที่เยาวชนเราเนี่ยติดลูกติดเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าปี69หรือปี70ครับทางปปส.ก็จะคุณจะสนับสนุนนะครับเยาวชนในของสถาบันแก้วต่อไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางส่วนการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างนะครับตามติดของปปส.ครับผมในฐานะแมนเธอบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆหรือปปส.เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ

0: ครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: สวัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสื่อแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางซูนทะเลน้อยแต่ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสื้อหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิ้งเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชบัญญัติของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่นำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจูดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้1ใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทางนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอยหรืออะไรเอยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ค่ะภูมิสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนนึงที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้งงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถนำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีทั้งมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของซินทันป่าตองค่ะมีจังซีลอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่คิงพาวเวอร์มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรุงโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กาอายุไปประมาณ20ปีที่แล้วกับประมาณปีได้เสด็จมาบ้านหัวปากเกี้ยวกาตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งได้เสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกตอนมาเสด็จอยู่จนถึงว่ากรรมรองเจ้าป่าชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกป่ามากันสองคนก็ได้ไปรอรับจนถึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพกับชาวบ้านว่าป่าเขี้ยวแล้วกันผู้บ้านใกล้เคียงความจะเดินกันเริ่มข้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพไม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทำกันตลอด
2: จากเราองค์การมาที่เราองค์การได้มาเสด็จมาว่าป่าเขี้ยวชีวิตของพวกชาวบ้านก้องปัตตลุงก้องโรงได้ทำให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกกลุ่มกระจุดวันนี้ก็สืบสานงานก้องเราองค์การตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.พัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังเพลงฮิตติดชาร์ต FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
2: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ยูลปูนหมุนขึ้น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์คือข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนละปูน

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ภายใต้พระกิตติยศอันสูง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
7: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะ18:17 น.นะครับปากับคุณผู้ฟังวันนี้เนาะวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ทักทายกับในเพลงที่มีชื่อว่าคำสอนของพ่อนะครับเสียงของคุณเปิ้ลปทุมราชอาสยามเนาะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการของเราวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับรวมถึงที่จะทยอยขอกันเข้ามาตั้งหลังใหม่นะครับแล้วก็สำหรับกับข่าวสารเบาๆที่เตรียมมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันในช่วงนี้นะครับป้ากันนะในช่วงแรกจะนี่ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าเวลา18 น.ของแต่ละวันนะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาจะอัปเดตในเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปนะครับ24 ชั่วโมงข้างหน้าลักษณะอากาศประเทศไทยภาพรวมเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านี่ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ปัจจัยก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับมีกำลังอ่อนก็ขอพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ตัวเนอร์สำหรับในเรื่องของพายุโซนร้อนนารานี่ก็มีอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับแนวโน้มเคลื่อนที่ก็จะขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะวันนี้และก็วันพรุ่งนี้พายุลูกนี้นะครับบอกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับมากันตีภาพรวมภาคเหนือของเฮาขยับวงแคบลงมาแหมหน่อยนะภาคเหนือของเฮา24 ชั่วโมงข้างหน้านี่ตั้งแต่18 6โมงแรงวันนี้ถึง6โมงแรงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40กำลังหันตัวเลข40วันเนี้ยคุณผู้ฟังปกติ 60 70 80นะครับ24 ชั่วโมงข้างหน้านี่จะเหลือร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่กับนี่มาตีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับมีผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดเมื่อเวลา18 นาฬิกาที่ผ่านมานะ20 นาทีที่ผ่านมานี่นะครับก็พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแพร่นะครับ

นะครับจังหวัดลำปูนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันในช่วงต่อไปของรายการนะคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เราไปติดตามนะครับการลงพื้นที่ตรวจสอบคนต่างด้าวกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานเนาะวันนี้นะครับนางพันธิลาแก้วบุญเรืองจัดหางานจังหวัดลำปูนนะครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยณตลาดสดเทศบาลวังดินอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจร้านค้าและแผงลอยนะแผงลอยนะจำนวน35ร้านค้าผลนะจากการตรวจสอบพบว่าการกระทำความผิดของแรงงานต่างด้าวจำนวน1รายฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2561ข้อหาตามมาตราที่8ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษตามมาตรา101ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับซึ่งนายจ้างถูกดำเนินคดีข้อหาตามมาตราเก่านะคือคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้มีโทษตามมาตรา102ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทบ่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังต่อคนต่างด้าวตีจ้าง1คนทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือทำงานแย่งอาชีพคนไทยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่งานตรวจและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปูนครับ053-525-543นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแถมหนึ่งเรื่องราวก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับไปติดตามในเรื่องของการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลาดมะม่วงและจุดรวบรวมผลผลิตมะม่วงเขียวมรกตจังหวัดลำพูนปี2569กันครับวันนี้แล้วครับนางสาวจุฬารัตน์นุ่มนิ่มพาณิชย์จังหวัดลำปูนได้มอบหมายให้นางสาวสัสิธรริ้วทองหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดมะม่วงเนาะแล้วก็ชุดรวบรวมผลผลิตมะม่วงเขียวมรกตณลำพูนปี69ณพื้นที่ตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนครับเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดมะม่วงในช่วงปลายฤดูกาลนะรวมทั้งไปรับฟังสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตมะม่วงเขียวมรกตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปูนจากการลงพื้นที่พบว่าปัจจุบันนี้ผลผลิตมะม่วงเขียวมรกตของลำปูนของเฮานี่ออกสู่ตลาดแล้วนะครับร้อยละ97คาดว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ราคามะม่วงขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นตลาดปลายทางนะตลาดต่างประเทศนะครับตลาดในประเทศเนาะมีความต้องการมากขึ้นเพราะมะม่วงพันธุ์อื่นๆสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วเหลือแต่มะม่วงเขียวมรกตนี่ละลาหมูนี่นะแต่ก็ล้ำนะครับประกอบกับผลผลิตในช่วงปลายฤดูค่อนข้างน้อยทำให้ราคาขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม69เป็นต้นมานะครับจากราคารับซื้อมะม่วงเขียวมรกตเบอร์1ในช่วงต้นเดือนสิงหานี่อยู่ที่กิโลกรัมละ18ถึง20นะครับปัจจุบันนี้วันที่25ราคารับซื้อมะม่วงเขียวมรกตเบอร์1อยู่ที่40ถึง42บาทโอ้แล้วก็คาดว่าราคาจะทรงตัวในระดับสูงจนสิ้นฤดูกาลนะครับพักฟังเพลงพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับของคุณไผ่พงษ์สะท้อนนะแล้วก็รัชนกศรีโลพันธ์นะครับเพลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปฝากคำถามไว้กับดาวแล้วก็คุณผู้ฟังติขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสำหรับเพลงหลวงพ่อทวดเหยียบใจของคุณโรมนะครับศรีธรรมราชเนาะแล้วก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวลืมนะของคุณสันติวงสว่างนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้รับฟังหลังจากตีอูช่วงนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับตีโทรขอเพลงกันเข้ามานะครับตะกี้ก็สายจากบ้านแป้นนะครับโทรมาเป็นกำลังใจให้ดีเจทุกท่านนะครับทั้งทีมงานสวทหลับปูนก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของเฮาเช่นกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาเนาะตะกี้โทรมาจากบ้านแป้นนะสัญญาณชัดแจ๋วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้ดีเจโอมกับไข่หูเนาะว่าเอ๊ะตังลีตางรุ่งหัวช้างสัญญาณจะชัดเจนกว่าฮะนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีโอกาสได้รับฟังหรือว่ามีโอกาสได้โทรมากระโทรมาแจ้งกันหน่อยนอกว่าสัญญาณตั้งพุ่นเป็นจะใดนะครับถ้าเกิดสัญญาณช่วงไหนเสียงเสียงหายๆเสียงติดๆหายๆนี่นะโทรมาแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ปรับปรุงระบบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเสียงตีชัดเจนเพลงตีเพราะๆแบบชัดเจนกันอีกนะครับอ่ะป้ากันช่วงนี้มาติดตามในเรื่องของไข่ไก่กันดีกว่านะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนาะลงพื้นที่ไปนะครับไปขายไข่ไก่ราคาสบายกระเป๋าเพื่อพี่น้องชาวอำเภอลี่ตีว่าการอำเภอลี่นะครับเมื่อช่วงเจ้าตีผ่านมา10โมงเจ้านะสำหรับอำเภออื่นๆนะครับฟังน้อยใจแต่เนาะวันพรุ่งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะประชาชนไปเลือกซื้อไข่ไก่เบอร์3ราคาพิเศษนะครับภายในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี69ของจังหวัดลำปูนนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปตีที่ว่าการอำเภอบ้านที่นะครับก็จะเริ่มขายเวลา10โมงเจ้านะครับสำหรับวันพุธตี26สิงหาคมนะครับส่วนวันพฤหัสบดีช่วงเจ้านี่เปิ้นจะไปตีที่ว่าการอำเภอป่าสางอำเภอป่าสางครับหลังจากนั้นช่วงบ่าย15นาฬิกาเป็นต้นไปจะไปขายตีตลาดหนองหลวงนะหน้าโรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะครับตีอำเภอเวียงหนองล่องนะแล้วก็วันศุกร์ตี28สิงหาคมนะครับอำเภอเมืองลำพูนก็จะมีการขายตีบริเวณเทศบาลตำบลมะเขือแจ้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครดีราคาคุ้มช่วยลดภาระค่าครองชีพครับกินไข่อร่อยได้หลายเมนูราคาสบายกระเป๋านะซึ่งก็จัดโดยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปติดตามกันได้ใครดูบรรยากาศก่อนตีจะไปหน้างานแต่ก็เข้าไปดูได้ที่เพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับเอาละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเวลาจะปอส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงจากทางรายการเพราะนะครับที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาจากอำเภอบ้านแปนครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถที่เคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดไม่ต้องการอะไรยังนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,71 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นแบบครับจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้วว่าลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
8: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
10: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ร่วม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมอร์ซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

0: 32 ถึง 36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 ถึง 2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 ถึง 33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26 ถึง 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 ถึง 35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกรมทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:06 น
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HDและช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองครับแล้วก็วันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569นะครับถึงมาท้องส่งอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณประกอบผมเรียนทุนชักคำรอดสายชนนิสังนะครับสุภเดชธรรมฤดีนะครับลงเป็นเพจทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผลิตคำพิระคุณกรศิริพิทักษ์และเดชธรชัยโสดานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะผมมาการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์นะครับนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นที่พระอัจฉริยภาพของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับกับการเตรียมพร้อมนะส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยวันนี้นะครับซ้อมที่ผ่านมาในวันนี้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมส่งเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งกีฬาในระดับนานาชาติต่อไปส่วนนักกีฬาประเภทอื่นๆที่แข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่จะติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลนะครับน้องเอสทีนะครับน้องเอสทีก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับว่าได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับรวมถึงคณะทีมโปโลน้ำนะฮะก็ดึงจีนรัสเซียฮังการีเข้าร่วมซ้อมนะครับเพื่อยกระดับก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมส์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลวอลเลย์บอลก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอเชียนเกมส์นะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับคว้าแชมป์กลุ่มนะฮะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับไทยลงแข่งขันที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B นะครับผลงานที่ผ่านมาของเรานะครับทีมอันดับที่17ของโลกชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับที่41ของโลกนะครับซึ่งลงสนามมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่2ของกลุ่มนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจนะฮะพักผู้เล่นหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนุ่งแจ้งนะครับนะแล้วก็ส่งผู้เล่นที่มีโอกาสลงมานะฮะขยับขยายนะและโชว์ดาวรุ่งประสบการณ์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชมพู่พมังเกิดปลานะครับทิพย์แก้วกัลยากมุลทลานะครับบีมพิมพิชาโกกรัมบุญบีมชัชนอมโมกศรีออมสินสันติฟ้าพรจันทวิสูตรโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับแล้วก็มีเอยกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะผู้เล่นรับอิสระครับผมบอกว่าไทยชนะไปนะครับ3-1เซตเซตแรกชนะ25-22เซตที่2ชนะ25-16เซตที่3นะคาซัคสถานฮึดกลับมาชนะบ้างนะครับ25-23นะครับเซตที่4ไทยก็เน้นมากขึ้นนะชนะ25-11นะคว้าจะชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มนะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแชมป์รายการนี้นะยืนยันที่เรามุ่งมุ่นหมายเราตั้งเป้าไว้เราจะแชมป์รายการนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแบบอัตโนมัติซึ่งเรายังไม่เคยได้นะครับเรามีหมุดหมายที่จะเข้าถึงรอบรองและรอบชิงและคว้าแชมป์นะครับส่วนถ้าเราพลาดนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เราพลาดนะไม่อยากให้ไทยพลาดนะครับ 1-3 ก็จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027นะครับรอเชียร์นะฮะนักวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะครับว่าจะไปนะไกลได้แค่ไหนผมเชื่อว่านะกองเชียร์แล้วก็ผู้เล่นของเรานะมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะที่เราจะผ่านเข้าถึงรอบชิงและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับส่วนวันนี้เช่นเดียวกันครับที่ห้องแถลงข่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนว่า AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกและทีมชาติเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับภายในงานแถลงข่าวแอนโทนีฮัสซันกล่าวว่าถึงแม้ว่าเกมแรกเราจะแพ้0-2นะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสมากมายนะครับแล้วก็มีสถานการณ์อีกมากมายรวมถึงโอกาสที่จะเป็นจุดโทษแต่เราก็มีโอกาสทำประตูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็การที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามนะฮะอย่างพัทริกเนี่ยได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และเป็นซุปเปอร์เซฟหลายครั้งนะครับสะท้อนเห็นว่านะแนวรับผู้รักษาประตูของเวียดนามแข็งแกร่งจริงๆเราอาจจะผิดหวังกับผลสกอร์ที่ออกมาแต่ภาพรวมเราเล่นด้วยความเชื่อมั่นและเกมวันพรุ่งนี้เราจะลงสนามด้วยความเชื่อว่าเราจะทำได้นะครับอันธนาสันบอกว่าฟุตบอลมีหลากหลายอารมณ์ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานต้องเดินทางต่อเนื่องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในคณะทีมก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่นานมากการมาถึงรอบชิงชนะเลิศคิดว่านะเกมแรกเราเล่นได้ดีแต่เกมนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่แตกต่างออกไปนะครับเคารพเวียดนามด้วยว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งคิดว่านะครับเราจะสร้างโอกาสมากมายและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนั้นนะครับแล้วก็เราจำได้ว่าเราเล่นได้ดีนะแล้วก็เรารู้ว่านะในเกมต่อไปที่จะเจอกับเวียดนามเราจะสู้ได้อย่างไรด้วยความมุ่งมั่นนักเตะที่มีนะครับเราทำงานหนักแล้วก็เรามีแฟนบอลที่สนับสนุนเราเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะดาวรุ่งของเราหลายคนโชว์ศักยภาพแล้วก็สร้างพลังให้ผมนะได้ตัวเองได้ทำให้เกมวันพรุ่งนี้นะเราจะลงสนามไปโดยการปราศจากความกลัวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ก็ชื่นชมเหมือนกันว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเรามีความมุ่งหมายนะครับเราเชื่อว่าเราจะคว้าแชมป์แท้คว้าชนะกลับมาได้นะครับส่วนทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยบอกว่าทีมนะของเราเนี่ยรับใช้ทีมชาติแล้วไม่มีคำว่าชุด A ชุด B นะแต่ละคนมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับให้ความเคารพกับเวียดนามเป็นทีมที่ดีอีกทีมนึงฟุตบอลมีแพ้มีชนะนะถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมแรก0-2แต่เชื่อมั่นว่าเราจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าในแง่ของทีมน้องทุกคนไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพใจที่ดีเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอกำลังใจเชียร์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งเกมการแข่งฟุตบอลในวันพรุ่งนี้อาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2เวียดนามเจอกับไทยนะครับเวลา20 นาฬิกาที่มีดินสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของ True Vision Now นะครับดูฟรีด้วยครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ True Vision Now นะครับได้ดูกันนะครับแล้วก็นัดแรกมีปัญหานะครับก็ทางสู่นั้นเขาได้เปิด YouTube นะ True Vision Now ให้ดูกันนะครับนะก็แฟนฟุตบอลนะครับก็ได้ดูฟรีแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับมาเรื่องของเอเชียนเกมกับความเตรียมพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องของเอ็กซ์ตรีมครับก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้อง ST ครับวาริยาสุโกเสพนะก็หวังว่าติดท็อป3คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอคิประเทศญี่ปุ่นนะครับในส่วนของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด9คนนะแข่งขันแบบประเภทสเก็ตบอร์ด7คนจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วริศยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่เคยสร้างความประทับใจในมากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะครับตอนนั้นไปแค่12ปีตอนนี้ความเก่ามามากขึ้นประสบการณ์มามากขึ้นนะครับ ST วริยาสุกเกษมนะก็บอกว่านักกีฬาทั้งหมดนะกับจากการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นที่สนามเอ็กซ์ตรีมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากนะครับน้อง ST บอกว่าการซ้อมนะแล้วก็ทำหน้าที่นะครับเราเล่นอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเพื่อเกิดความแน่นอนนะรวมถึงพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับเนื่องจากต้องใช้ทั้งพละกำลังความอึดและความทนทานของร่างกายในการแข่งขันสนามกลางแจ้งนะครับเอสทีบอกว่าสนามเรื่องของสนามเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพอากาศไม่เคยกังวล นะขณะที่การฝึกซ้อมตอนนี้เน้นไปเรื่องของการเล่นท่าทางฝึกซ้อมให้ชัวร์ทำอย่างไรให้สามารถทำท่าต่างๆได้มากที่สุดภายใน45วินาทีโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยนะครับ45วินาทีนะครับโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยซึ่งเราก็ต้องวางแผนและก็ทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดนะครับวริยาบอกว่านะฮะน้องเอทีบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นมากรรมเอเชียนเกมครั้งที่2ของตนนะครั้งก่อนมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับอันดับที่5นะครั้งนี้อยากจะทำผลงานติดท็อป1ใน3นะครับคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกที่ที่ไปแข่งขันมีความตื่นเต้นประหม่าบ้างนะฮะแต่ก็บางทีก็เคยร้องไห้นะครับแต่ว่านะเพราะว่าปวดเจ็บปวดไอ้ประมาณนะแต่ว่าพอผ่านประสบการณ์หลังจากที่ผ่านมาการกีฬาโอลิมปิกเกม2024ไปแล้วแล้วก็แข่งขันหลายๆรายการมากขึ้นนะครับประสบการณ์ต่างๆทำให้มีความมั่นใจไม่กลัวเจ็บนะมีความตั้งใจนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้เกือบทุกอุปกรณ์หวังว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะได้ผลการแข่งขันออกมาที่ดีครับเป็นกำลังใจให้กับน้อง SC แล้วก็ทีมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะครับส่วนอีกสมาคมครับก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันครับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับเดินหน้านะครับเตรียมความพร้อมทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026นะครับเปิดสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์นะครับภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะต้อนรับทีมโปโลน้ำจากจีนรัสเซียและฮังการีเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกับทีมนักกีฬาไทยเพื่อยกระดับและสร้างประสบการณ์จากเกมในระดับนานาชาตินะครับมักซิมคอนดอนสกี้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยบอกว่าการฝึกซ้อมร่วมกับทีมต่างชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นการยกระดับนะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ละชาติที่เข้ามาแข่งขันนะฮะจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปทำให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ปรับตัวและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาจีนรัสเซียและฮังการีต่างนำสิ่งที่แตกต่างนะครับมาสู่สระว่ายน้ำทั้งแนวทางสร้างด้านแท็กติกนะสภาพร่างกายและวิธีคิดเกี่ยวกับเกมสิ่งสำคัญที่สุดคือนักกีฬาของเราไม่ได้เพียงแค่ฝึกซ้อมหนักขึ้นหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแต่กำลังเรียนรู้เรื่องที่จะคิดและแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในเวลานี้ของเตรียมทีมนะครับแม็กซิมบอกว่าการได้เผชิญหน้ากับทีมระดับนานาชาติทำให้ทีมงานมองเห็นจุดแข็งของทีมไทยแล้วก็จุดอ่อนของเรายังมีช่องว่างจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปโดยนักกีฬาได้เรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดันและตัดสินใจให้เร็วขึ้นในการรับมือกับการประทะที่แข็งแกร่งรวมถึงการรักษาสมาธิช่วงเกมที่มีความเข้มข้นและกดดันสูงนะครับซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยกล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนในเวลานี้คือนักกีฬามีความมั่นใจอย่างมากขึ้นในการรับมือกับเกมที่มีความเข้มข้นและเข้าใจมากขึ้นว่าการเล่นโปโลน้ำในระดับนานาชาติต้องการอะไรจากพวกเขานะทั้งร่างกายแท็กติกและจิตใจการฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบสิ่งที่ดีนะให้กับเราสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้แต่เราได้จากการฝึกกันเองนะครับแล้วก็ได้แรงกดดันการแข่งขันจริงนะจากนานาชาตินะครับแม็กซิมบอกว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026นะครับจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่เชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชั้นนำในครั้งนี้จะช่วยให้โปโลน้ำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการรับมือความท้าทายบนเวทีเอเชียนเกมส์นะครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามการก้าวสู่ปีที่2ของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026ครับเดินหน้าปั้นพลังเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกครับเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2อย่างเต็มพลังครับสำหรับโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยอย่างเป็นระบบครบวงจรมุ่งเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศพร้อมยกระดับทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันในระดับนานาชาติโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.โดยมุ่งสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคได้เข้าถึงการฝึกซ้อมการแข่งขันและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางกีฬาอย่างเท่าเทียมเป้าหมายสำคัญของโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับมุ่งรักษาและต่อยอดนะครับศักยภาพของนักกอล์ฟหญิงไทยพร้อมขยายฐานนักกีฬารุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาชีพนอกจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้วโครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเปิดโอกาสให้เยาวชนมองเห็นเส้นทางอาชีพในวงการกีฬารวมถึงการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตนักกีฬาและชุมชนในระยะยาวทั้งนี้อยู่ในภายใต้เป้าหมายระยะยาวนะครับของเชียร์นี่ to the LPGA Los Angeles 2028นะครับจาก4ภาคสู่เส้นทางแห่งโอกาสเส้นทางการพัฒนานักกีฬาแบ่งออกเป็น3สเตจนะครับตั้งแต่ค้นหาศักยภาพไปจนถึงการฝึกซ้อมเข้มข้นและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะครับสเตจที่1ทําไปแล้วนะครับค้นหาเม็ดเพชรใหม่ทั่วประเทศไทยนะค้นหาตัวแทนจาก4ภาคนะครับเปิดโอกาสให้กอล์ฟเยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพนะก่อนกระบวนการผ่านการประเมินและคัดเลือกเหลือ100คนนะเข้าสู่แคมป์พัฒนาศักยภาพในสเตจที่2นะครับสเตจที่2เนี่ยพัฒนาศักยภาพแบบครบมิตินะนักกีฬาทั้ง100คนจะเข้าสู่แคมป์นะแคมป์ฝึกซ้อมอย่างที่ออกมานะพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นกอล์ฟครอบคลุมเรื่องของความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพการวางแผนการแข่งขันรวมถึงทักษะสภาพจิตใจการควบคุมอารมณ์จะตลอดจนซอฟต์สกิลนะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นในการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับนอกจากนั้นจะคัดเลือกนักกีฬานะครับจาก100คนให้เหลือ36คนสุดท้ายครับเข้าสู่สเตจที่3นะครับสเตจที่3เนี่ยยกระดับสู่การประสบการณ์เวทีโลกนะครับกับ36นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในหลายมิตินะครับพร้อมสร้างประสบการณ์แล้วก็การแข่งขันและการฝึกซ้อมในระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและทักษะที่จะเป็นต่อการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพนะครับซึ่งมากกว่าการฝึกกอล์ฟก็คือการสร้างนักกีฬาอาชีพผลิตภัณฑ์ของไทย Domestic Power คือการพัฒนานักกอล์ฟนักกีฬาอย่างรอบด้านเพราะว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพไม่ได้วัดเพียงแค่ฝีมือในสนามนะครับนักกีฬาจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านกีฬาสุขภาพจิตใจและการวางแผนการควบคุมอารมณ์การสื่อสารซอฟต์สกิลรวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาเพื่อก่อให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตและสนับสนุนซึ่งกันและกันในอนาคตนะครับก็เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงนะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยรับไทย LPGA นะครับคุณอานันต์เผือกพิบูลนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามกอล์ฟต่างๆนะครับซึ่งเป็นภาคีสมาชิกนะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนเพชรแมตช์งานนะครับประดับเข้าสู่วงการกอล์ฟนะครับหมุดหมายที่สำคัญนะครับได้คุยกับคุณอนันต์นะครับท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับบอกว่านะฮะเราจะสร้างนักกีฬาของเรานะหมุดหมายก็คือโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสนะครับท่านบอกว่าเอเชียนเกมนะได้เหรียญแล้วนะซีเกมได้เหรียญแล้วนะครับแล้วก็โอลิมปิกเกมนะฮะหมุดหมายสำคัญรอติดตามกันนะครับนะว่าเส้นทางของนักกอล์ฟเราที่จะสร้างโดยนะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยนะครับโครงการนี้ครับ Domestic นะครับเรื่องของกอล์ฟนะจะไปในทิศทางไหนก็ขอบคุณกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายกอล์ฟนะฮะที่นครนายกเนี่ยโรเจอร์ฮิลนะฮะที่สนับสนุนให้กับนักกอล์ฟนะ100คนนะมาเข้าค่ายฝึกทักษะต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วจะคัดเหลือนักกีฬา36คนหัวกะทินะครับนะไปฝึกกันต่อแล้วก็ก้าวสู่นักกอล์ฟตัวกอล์ฟระดับนานาชาติต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้แหมเวลาไม่พอนะที่จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าชิงแชมป์โลกนะฮะแข่งกันที่อินเดียนะครับ BWF World Championship นะครับก็หลายๆคู่นะแหมก็ไปตามคาดหลายๆคู่ก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับในการแข่งที่อินเดียที่ผ่านมาของเราน้องหมิวพรปวีช่อชวงกลับมาแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับของน้องหมิวพรปวีแต่ว่าในประเภทหญิงเดี่ยวนะแชมป์เป็นของอันแซยองนะครับแรงจริงๆแข็งแกร่งจริงๆนะครับชนะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะครับ 2-0 เกม 21-17 21-14 คว้าแชมป์นะครับชายเดี่ยวนะทางด้านของอเล็กลาเนียนะครับเอาชนะทางด้านของโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นขาลอเลยนะครับ21-11 21-11นะครับนะส่วนชายคู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ของจีนนะครับชนะของเหลียงกับหวังนะเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับนะก็2-0เกมเช่นเดียวกันนะคู่จีนชนะนะครับหญิงคู่เนี่ยน่าจะพลิกล็อกนะคู่ของจีนนะครับเบคฮานานะฮะเอาชนะคู่ของน้องตู้เย็นนะจากจีนนะครับ2-0เซตนะ2-0เกม21-15 21-15นะครับส่วนคู่ผสมนะฮะแชมป์เป็นของจีนนะขออภัยแชมป์ของฝรั่งเศสนะครับเดรูกับกิเคลนะใช้ชนะคู่ของหวงดงปิงนะ นะครับไป2-1เกมนะครับ22-20 19-21 และ21-15นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับฝรั่งเศสเนี่ยคว้ามา2แชมป์นะในการแข่งขันรายการนี้นะครับคว้าไป2แชมป์นะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือแบดมินตันนะหมุดหมายต่อไปก็แบดมินตันเนี่ยนะก็เอเชียนเกมแหละครับรอดูนักกีฬาของเรานั้นในหมุดหมายเอเชียนเกมว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลถ้วยของไทยครับนอกจากไทยลีกที่จะเปิดฤดูกาลนะครับฟุตบอลถ้วยก็เตรียมเหมือนกันครับช้าง FA ครับครับโอ้โหนี่รอบคัดเลือกก็เริ่มจับฉลากกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจับฉลากประกบคู่การแข่งฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2026ถึง2027รอบคัดเลือกนะครับในปีนี้เนี่ยโอ้โหมีทีมที่เข้าแข่งขันนะครับรวมทีมจากไทยลีกด้วยนะครับ82สโมสรนะครับไทยลีก16ไทยลีก2 12ไทยลีก3 32ไทยแลนด์ซีมิโปร13ทีมสโมสร FA Membership อีก9ทีมนะครับซึ่งในการแข่งรอบคัดเลือกจะมีทีมไทยลีก2 12ทีมไทยลีก3 32ทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนโปรลีกนะครับ13ทีมนะขออภัยนะไทยแลนด์ซีมิโปรลีก13ทีมและสโมสร FA Membership อีก9ทีมแข่งขันในรูปแบบรอบคัดเลือกนะครับเนื่องจากมีทีมสมัครเข้ามา82ทีมทำให้รอบคัดเลือกจะมีทีมที่ชนะบาย30ทีมแล้วก็อีก36ทีมจะมาเจอกันเพื่อหาผู้ชนะ18ทีมรวมเป็น48ทีมผ่านเข้าเป็นรอบ64ทีมสุดท้ายร่วมกับทีมจากไทยลีกอีก16ทีมนะครับการแข่งขันนี่จะเริ่มแล้วนะผมดูการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ย22ถึง23กันยายนนะครับเดือนหน้าแล้วนะซึ่งนี่คือมุ่งหมายสำคัญของฟุตบอลถ้วยนะแชมป์รายการนี้ไปแข่งถ้วยของเอเชียด้วยนะครับฟุตบอลช้างเอเบคัพเนี่ยไม่มีที่ว่างของทีมแพ้นะครับแชมป์เนี่ยโอ้ดังจากของแชมป์เพราะว่าถ้วยเป็นถ้วยบริษัทถ้วยนึงของไทยนะครับแชมป์ได้5ล้านนะครับแล้วก็ไปแข่งขัน AFC Champions League Elite นะครับรอบลีกสเตทด้วยนะฮะหลายทีมนะไปไทยลีกไม่ได้หมุดหมายนะไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่เป็นถ้วยนะที่แบบว่าลุ้นฟุตบอลถ้วยมีโอกาสไป AFC Champions League Elite นะรอบลีกสเตทมีโอกาสมากกว่าด้วยหวัง5ล้านหวัง1แสนนะขอภาย5ล้านแชมป์1ล้านรองแชมป์นะโอ้โหแล้วก็มีรางวัลพิเศษมากมายนี่ก็เป็นกฎหมายสำคัญนะของทีมที่เป็นทีมรองนะที่มีโอกาสที่จะเป็นแจ็คลมยักษ์นะเข้าสู่รอบชิงหรือเข้าสู่แชมป์นะนี่รอติดตามกันนะครับรายการนี้นะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับปลายเดือนนี้แหละกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า UAE นะครับแล้วก็มีเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักนะครับตอนนี้เนี่ยตั้ง3นัดของเราแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับ31สิงหาคม3กันยายนและ6กันยายนนะครับทั้งแมตช์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมมาให้กำลังใจกันครับแต่ว่าบัตรเข้าชมมันดูแล้วก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับต่ำสุดใน100บาทแพงสุดเนี่ย200บาทนะครับตอนนี้นะก็เปิดให้ซื้อจองเข้าชมแล้วนะครับส่วนแฟนรายการที่ไปไม่ได้ไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ใน Facebook YouTube ของไทยรัฐนะเขาก็ถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับให้เราได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับนะฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยนะก็เขาบอกว่าเรื่องของบัตรหน้างานนะเปิดให้ขายนะครับนะครับให้เข้าชมนะส่วนช่องทางที่ไปชมในสนามไม่ได้ก็ดูทางการถ่ายทอดสดของไทยรัฐนะครับนะที่ไหนก็เหมือนกันนะครับสะดวกไปสนามนะชลบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพและแฟนคลับชลบุรีก็โอ้โหค่อนข้างเครซี่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับเรื่องของฟุตบอลรักฟุตบอลไม่แพ้นะไม่แพ้คนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับนะเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงนะครับไปเชียร์กันเยอะๆให้กำลังใจทีมยู20ปีนะฮะแล้วก็โอ้โหต้องดูแล้วเนี่ยทีมจากอิรักเติร์กเมนิสถานแล้วก็ UAE เนี่ยตอนออกกลางซะ2นะครับประเทศที่แตกมาจากรัสเซียอีก1โอ้โหแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับนะก็อยู่ที่เราแล้วครับและกองเชียร์ของเราให้กำลังใจน้องๆนะครับสู้กันนะครับใกล้ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นะครับซึ่งจัดเป็นปีที่5ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือการแข่งขันประเภทถ้วย A นะฮะทีมคว้าแชมป์ได้เงินรางวัลรวม 120,000 บาทนะครับในการแข่งขัน4ทีมนะครับไม่ว่าจะทีมเป็นทีมกราสเฮาส์แชมป์เก่านะทีมรูท รูทไฟบลูนะฮะทีมอันลูเซอร์เอแล้วก็ทีมรูทไฟโกนะฮะแข่งขันพบกันหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่าแชมป์นั้นนะฮะเป็นของทีมรูทไฟบลูนะคว้าแชมป์ถ้วย A นะแข่งในการคว้าแชมป์ที่ผ่านมานะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานา าชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
4: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC วีซ่ารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
5: ายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดิสต้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: แล้วถ้าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องของระบายน้ำอย่างต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
6: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศ ตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:19 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอัสซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกิน หัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมง

0: หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
1: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
0: ด้านพิมพิชยาโกกรำบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
2: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
0: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
3: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพลศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโ
2: ดเรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดเซาะให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนหงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อ กันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรแล้วทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้าลุงอีกไม่นานน่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลซะแล้ว

มนึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือ3นิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือ3นิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเราให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้เราๆว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใครรู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารนอนนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโห่ร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่าตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม ขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่งมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าช้าเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็สามสี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ1,000-2,000ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
10: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านอยู่ฐานมารักษาพันธ์รายงาน
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถาปรมารายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคต
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
16: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
16: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
17: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกลับมาแล้วนะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันนะปิงกับรายการเพลงเพื่อคุณนั่นเองเพลงลูกกรุงเพราะๆนะที่จะมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังในตอนค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยนะครับว่าเหมือนที่ทราบกันนะหายไปพักใหญ่เลยนะครับ5-6 วันเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่19เนาะเนื่องจากว่าไปช่วยนะมีภารกิจช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับผมเหมือนที่ดีเจหลายๆท่านน่าจะได้กล่าวได้บอกกันไว้แล้วนะครับว่าน้องอันได้รับภารกิจนะครับผมในการที่จะไปช่วยสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดน่านในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเนาะแล้วก็เป็นภารกิจที่ได้โอกาสดีกว่านะครับผมยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะบางคนบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงจังเลยนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมแต่อื่นใดแล้วก็อยากจะให้ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวน่านนะครับเนื่องจากว่าอุทกภัยครั้งนี้เนาะก็สร้างความเสียหายไม่ว่าจะกระทบต่อทรัพย์สินนะกระทบต่อชีวิตในบางท่านเนาะที่ทราบมาก็ประมาณ4 รายนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเพื่อนพึ่งพานะครับผมที่เสียชีวิตลงเนื่องจากว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับผมหลังจากที่ไปช่วยงานน้ำท่วมที่จังหวัดน่านยังไงแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่มีความจิตอาสานะที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อาลัยด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกนะครับผมแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ร่วมกันนะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวน่านดีๆให้ผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ไปนะวันนี้เสียงอาจจะไม่เต็มร้อยนะท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ตากฝนโดนน้ำมาเปียกมานะก็รู้สึกแบบจะไม่สบายเหมือนกันนะแต่ใครนะครับผมที่รู้สึกว่าอยากช่วยนะจังหวัดน่านแต่ไม่รู้จะช่วยทางไหนดีนะครับผมก็สนับสนุนไปเป็นเงินได้นะครับผมหากใครมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอเนาะช่วยกันคนละไม้ละมือคนละบาท2 บาทก็ได้นะเพื่อที่จะได้ช่วยผู้ที่ประสบภัยจริงๆนะครับผมเป็นบัญชีของทางราชการนี่แหละครับผมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2569นะครับผมเลขบัญชี6661920521นะครับผมเอาอีกครั้งละกันเนาะเดี๋ยวเราจะย้ำๆซ้ำๆบัญชีนี้ท่านผู้ฟังนะครับผมเผื่อที่ใครจะโอนไปเนาะ6661920521นะครับผมหรือใครที่จะโทรไปสอบถามก่อนนะครับว่าต้องการอะไรให้เพียงพอหรือเปล่านะแปลงขัดหรือว่าของอะไรน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับโทรได้นะ0547162228และ0547162229นะครับ2 เบอร์นี้สามารถโทรไปได้เลยนะเป็นศูนย์รับบริจาคนะครับผมผู้ที่มีจิตศรัทธานะอยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดน่านก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้เลขบัญชีนะครับผม6661920521นะครับผมเป็นชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมฝากด้วยละกันเผื่อใครอยากจะร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องนะครับผมเผื่อว่าใครที่มีผู้ปกครองใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่น่านนะครับก็จะได้ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมไหนๆเราก็พูดคุยกันไปในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมวันนี้เราจะเอาข้อมูลอุทกภัยมาฝากกันสักหน่อยเผื่อว่าบ้านเราเนาะบางทีก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันในเรื่องของการเจอนะครับผมเซลล์บอร์ดสแคดการแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าเซลล์บอร์ดสแคดเนี่ยมีการรวบรวมผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาชลประทานอุทกวิทยานะครับผมมาร่วมกันนะที่จะวิเคราะห์ว่าเอ๊สถานการณ์แบบนี้น้ำฟ้าแบบนี้น้ำฝนแบบนี้น้ำที่ลำธารแบบนี้มันจะส่งผลทำให้พื้นที่ไหนน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วเขาก็จะส่งเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับผมแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของท่านผู้ฟังตีเดียวยาวนี่แหละครับเราก็อ่านให้ทีท่วนว่าเกิดที่ไหนบ้างนะครับผมอันตรายคืออะไรแล้วเขาให้เราดำเนินการอะไรอยากจะให้ดำเนินการจริงๆนะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราดำเนินการสิ่งที่ตามมาคือความปลอดภัยของเราเองนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าหน้าที่เอกชนหรือแม้แต่มูลนิธิองค์กรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อการบริหารจัดการด้วยนะครับผมปภ.นะครับเขาแนะนำนะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกเนาะลองช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของฤดูฝนยังไงฝนตกแน่นอนนะครับผมฝนมีแน่นอนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะที่มีความกดอากาศต่างๆเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีพายุก่อตัวซึ่งอยู่ไกลเราเหมือนกันนะครับผมก็คือ3ลูกด้วยกันแต่แน่นอนเลยว่าเมื่อพายุมันเกิดขึ้นมันก็จะดูดเมฆฝนความชื้นเข้าไปรวมอยู่ที่ตัวของมันนะครับผมทำให้เมฆที่มันลอยผ่านบ้านเราเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้ฝนตกได้ดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเมื่อฝนตกหนักนะครับผมหรือฝนตกอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือการสังเกตระดับน้ำกันด้วยติดตามนะครับผมเฝ้าระวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชลประทานนะที่จะมีการแจ้งเตือนหรือแม้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสวท.จังหวัดนั้นๆนะจะเอาข้อมูลมาเตือนกันอยู่แล้วติดตามประกาศแจ้งเตือนของจังหวัดนะครับผมแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมอพยพแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากันด้วยเลี่ยงการขับรถนะครับในเส้นทางที่มันมีน้ำท่วมนะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่มีน้ำท่วมนะครับผมเราไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนเหมือนที่น้องอั้นเคยบอกไว้เมื่อไหร่ที่เราตกลงไปมันอันตรายมากนะครับผมภัยพิบัติเนาะมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่ทันได้ตั้งตัวนะเหมือนที่จังหวัดน่านเกิดเรนบอมขึ้นมาปุ๊บนะที่เหนือปัวขึ้นไปนะทำให้น้ำป่าไหลหลากแม้แต่การแจ้งเตือนนะต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะแจ้งเตือนไปแล้วมันอาจจะเอาไม่ทันก็ได้เนื่องจากเป็นน้ำป่าเนาะน้ำป่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วเหมือนกันนะครับผมการเตรียมความพร้อมให้ดีจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภัยนะครับผมทางปภ.ก็ขอรวมเช็คลิสต์ละกันเนาะในการที่จะเอาชีวิตรอดนะครับ72ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ3-4 วันนะครับผมมาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างในกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือน้ำสะอาดนะเราขาดน้ำไม่ได้เนาะน้ำสะอาดนะครับเตรียมอย่างน้อย3ลิตรนะครับต่อคนต่อวันนะ1คนมี1กระเป๋านะครับอาหารแห้งควรเป็นอาหารที่เก็บได้นานแล้วก็ไม่เน่าเสียพร้อมที่จะเปิดออกมาแล้วทานได้เลยนะครับไม่ต้องอุ่นหรือไม่ต้องเอาไปปรุงอีกนะชุดปฐมพยาบาลยารักษาโรคนะครับยาพื้นฐานหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองด้วยหากได้รับบาดเจ็บเนาะก็จะได้นำอุปกรณ์เหล่านี้แหละครับผมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์สุขอนามัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์มาสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับผมผ้าอนามัยแล้วก็กระดาษชำระเพื่อช่วยรักษาความสะอาดรวมถึงลดในเรื่องของภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยอย่าลืมเตรียมไฟฉายวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ได้นะแล้วอย่าลืมถ่านด้วยนะครับผมโทรศัพท์มือถือด้วยพร้อมแบตสำรองนะครับเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการส่องสว่างก็ได้ติดต่อข้อมูลข่าวสารนะครับติดต่อเพื่อนติดต่อญาติก็ได้นะครับผมรวมไปถึงเอกสารส่วนตัวแล้วก็เงินสดด้วยนะครับผมใช้ในการยืนยันตัวตนแล้วก็ดำรงชีพเนาะเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้เงินสดก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะซื้อนกหวีดหรือว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะครับผมให้ความช่วยเหลือหรือว่าส่งสัญญาณในการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงจุดนี้ก็จำเป็นเช่นกันรวมไปถึงถุงกันน้ำหรือถุงขยะนะครับแล้วก็แยกขยะนะเตรียมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเอาชีวิตรอดได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับผมและปภ.ก็ยังบอกต่อนะครับผมในเรื่องของการที่หลังน้ำลดแล้วเหมือนที่น่านตอนนี้นะครับก็กลับเข้าสู่สภาวะที่ใกล้ปกติแล้วเหลือเพียงการทำความสะอาดแล้วก็การเยียวยาต่างๆนะครับผมเมื่อน้ำลดแล้วเราก็จะต้องมีข้อปฏิบัติเช่นกันนะไม่ว่าเข้าไปปุ๊บแล้วจะทำอะไรได้เลยเนาะกระแสไฟสัตว์มีพิษเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบโครงสร้างของบ้านให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นพื้น
คานแล้วก็เสานะครับว่ามีรอยแตกรอยร้าวทรุดตัวลงไปหรือเปล่าพร้อมนะครับผมห้ามเปิดสวิตช์ไฟห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าณทันทีที่เข้าไปนะครับหากยังไม่ได้รับการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสภาพบ้านจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าวิศวกรเนาะคัดแยกสิ่งของที่เปียกน้ําไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเสื้อผ้าที่โดนน้ำท่วมไปผึ่งแดดไล่ความชื้นแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันด้วยป้องกันการเกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะที่ทำความสะอาดกันด้วยเนาะหลายๆคนไม่สวมใส่นี่อาจจะเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางรองเท้าบูทหรือแม้แต่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะเพื่อป้องกันโรคต่างๆนะแบคทีเรียด้วยโรคชีนงชีนูเนาะแต่ตอนนี้เขาก็มียากันด้วยนะถึงแม้จะเป็นยากันเนาะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็น100%นะเป็นการแบบว่าทำให้อาการมันน้อยลงทุเลาลงนั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับดูแลสุขภาพให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับเพื่อที่จะลดความเครียดความเหนื่อยล้าหลังเกิดภัยพิบัติเนาะรวมทั้งควรพักผ่อนให้เพียงพอระวังในเรื่องของโรคที่จะมากับน้ําลดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้ํากัดเท้าไข้ชีหนูหากรู้สึกแบบเครียดหรือว่าวิตกกังวลนะควรพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดหรือว่าปรึกษาแพทย์ที่เข้าไปก็ได้ที่สําคัญเลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือว่าสําหรับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนาะประปาไฟฟ้าต่างๆโครงสร้างของบ้านเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลกระทบอะไรจากกระแสน้ำไหมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตหลังจากที่น้ำลดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากไว้ในเพลงพระคุณในค่ำคืนนี้ละกันเผื่อว่าใครที่อยู่ที่ไหนเนาะเผื่อว่ามีญาติพี่น้องที่อยู่ทางน่านหรือที่อื่นที่กำลังมีประสบภัยพิบัติในเรื่องของอุทกภัยก็จะได้กันบอกต่อด้วยเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเอามาฝากไว้ในชั่วโมงนี้ก่อนละกันฟังเพลงหายเครียดกันสักหน่อยนะวันนี้ก็เอาเรื่องของอุทกภัยมาเพราะว่าไปเจอมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าหนักเหลือเกินนะครับสงสารเหลือเกินแต่เราก็สามารถทำได้เนาะในส่วนที่เราทำได้จริงๆนะครับผมใครละกันเนาะที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือจังหวัดน่านนะครับผมสามารถบริจาคเงินได้นะครับ666-192-0521อีกครั้งนะครับผม666-192-0521ครับผมบัญชีก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมสามารถบริจาคกันได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเจอเป็นวันแรกนะหลังจากที่กลับมาจากการช่วยน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับผมทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านกันด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปและที่สำคัญเลยข้อมูลที่น้องอ้นมาฝากไว้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆค่ะใครที่ฟังอยู่รับทราบแล้วนะครับอยากจะให้เตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องของอุทกภัยหรือแม้แต่ภัยอื่นๆแล้วครับผมเราไม่แน่นอนหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราที่ไหนเมื่อไหร่นะครับผมดังนั้นแล้วรู้ก่อนไว้ดีกว่าแก้นะครับผมต้องบอกไว้อย่างนี้เช่นกันนะเนื่องจากว่าไปเห็นที่น่านมาแล้วก็อยากจะเอามาเตือนท่านผู้ฟังเหมือนกันเวลาเกิดน้ำท่วมหรือเวลาเกิดฝนตกหนักเนาะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนสไลด์ถนนถูกปิดกั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมบ้านก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราเนาะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้ดังนั้นแล้วเตรียมตัวดีกว่ามารู้งี้นะรู้งี้ที่หลังดีกว่านะครับผมดังนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะช่วยเหลือจังหวัดน่านสามารถบริจาคได้นะครับผมบัญชีก็คือ666-192-0521นะครับอีกครั้งหนึ่งละกัน666ครับ192-0521นะครับชื่อบัญชีก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569หรือท่านไหนนะครับผมที่อยากโทรไปสอบถามก่อนว่าต้องการอื่นใดที่นอกเหนือจากการได้บริจาคเงินไหมนะครับผม054-716-228อีกเบอร์หนึ่งนะครับ054-716-229ครับผมโทรไปกันได้ฝากจังหวัดน่านกันด้วยนะครับคนลำพูนเราใจดีอยู่แล้วอย่างนั้นคนละไม้ละมือก็สามารถช่วยจังหวัดน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ครับสำหรับนี้เพลงเพื่อคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับ ับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2 ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22 ล้านถึง 23 ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประภัยเพลงผสมส่วนของคุณสริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

ือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีพุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPS ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มีให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟ
11: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ลับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอู้ถึงเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะใดดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุหนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก็เห็นเนาะเมื่อคนเฒ่าอายุหนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องเรากินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครบหมู่มีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกินคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกินคนแก่นะกินคนแก่นี่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกินคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุที่นักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิพิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้จ่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างตีหลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนวัยนะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะชื่อกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติ

ต่ำสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุต่ำมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้หนึ่งแบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกินอันบกพึงประสงค์ได้นะครับสองเกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับสามเสื้อผ้าติดใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับสี่กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิดห้าภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ5นะครับวิธีแก้กินคนแก่คนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้1งดสูบบุหรี่2ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ3ออกกำลังกาย4อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย5ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกติดระงับกินได้นะครับอย่างที่ฮู้กันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ฮื้อเกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับอ่ะก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทั้งรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกับสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพากันต่อครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษเพราะเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังฮักกาใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

เอาล่ะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถที่เคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดบ่ต้องการอะไรนะขอเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบ่คิดจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับตอฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงเรื่องการเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริตร7ตำนาน12ตำนานโดยได้เล่าเกี่ยวกับเรื่อง12ตำนานให้ท่านทั้งหลายฟังตำนานแรกก็คือตำนานมงคลสูตรมงคลสูตรมี38ข้อเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไปแล้วจำนวน10ข้อด้วยกันวันนี้จะเล่าเรื่องมงคลสูตรข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงบิดามารดาท่านว่าปิตามารดาพ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้งครูของลูกเทวดาของลูกพระพรหมของลูกและพระอรหันต์ของลูกความหมายโดยละเอียดมีดังต่อไปนี้ที่ว่าเป็นครูของลูกนั้นเพราะว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนลูกเป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลกที่ว่าเป็นเทวดาของลูกเพราะว่าท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองเลี้ยงดูประคบประงมลูกเต้าเหล่าหลานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกทนุบำรุงเฮ่อเจริญเติบใหญ่มาเป็นอย่างดีบ่ให้เกิดภัยอันตรายต่อลูกในทุกด้านที่ว่าเป็นพระพรหมของลูกเพราะว่าท่านมีพรหมวิหารธรรมทั้ง4คือมีเมตตาหมายถึงความเอ็นดูความปรารถนาดีต่อลูกในทุกๆด้านโดยบ่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาหมายถึงให้ความกรุณาต่อลูกลูกอยากได้อันหยังก็เสาะมาให้ลูกให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนส่งเสียเต้าตี้มีความสามารถจะเฮือได้มีมุทิตาหมายถึงความรักที่ยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อลูกยอมเสียสละได้ทุกอย่างและมีอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยบ่ถือโทษโกรธเมื่อลูกประมาทหรือว่าลูกทำความผิดพลาดเพราะว่าความไร้เดียงสาหรือเพราะว่าความรู้เต่าบถึงกรรมที่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะท่านมีคุณธรรม4ประการอันได้แก่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูกคืออุปการะเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระเดชพระคุณต่อลูกคือให้ความอบอุ่นเลี้ยงดูปกป้องจากพยานอันตรายต่างๆนานาเป็นเนื้อนาบุญของลูกคือลูกเป็นส่วนหนึ่งของกรรมดีที่พ่อแม่ได้ทำไว้และก็เป็นผู้รับผลบุญที่พ่อแม่ได้สร้างไว้แล้วในทางตรงเป็นอาหุนยบุคคลคือเป็นเหมือนพระที่ควรแก่การเคารพนับถือและรับของบูชาเพื่อทดทูลไว้เป็นแบบอย่างการทดแทนพระคุณบิดามารดา ท่านสามารถทำได้ดังนี้คือระหว่างเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทนช่วยเหลือเป็นธุระเรื่องการงานให้ท่านดำรงวงศ์ตระกูลของท่านสืบไปบ่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้แก่ตระกูลรวมทั้งประพฤติตนให้ควรแก่การเป็นผู้สืบทอดมรดกจากบิดามารดาครั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ปากันทำบุญดูที่ส่วนกุศลไปให้เปิ้นส่วนการเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่า 1. ถ้าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธาบ่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยก็ทำเพื่อเปิ้นถึงพร้อมโดยศรัทธาคือความเชื่อคือพยายามเพื่อตั้นมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในเรื่องการทำความดี 2. ถ้าท่านยังบ่มีศีลคือท่านถึงพร้อมด้วยศีลคือพยายามให้ท่านเป็นผู้รักษาศีล5ให้ได้ 3. ถ้าเปิ้นเป็นคนตรณีคือท่านถึงพร้อมด้วยการให้ตามคือพยายามให้ท่านนั้นรู้จักการให้ด้วยเมตตาโดยบ่หวังผลตอบแทนถ้าท่านยังบ่ทำสมาธิภาวนาคือท่านถึงพร้อมด้วยสติปัญญาคือพยายามให้ท่านนั้นหัดนั่งสมาธิภาวนาคือได้ที่นี้ต่อมามงคลสูตรข้อที่12การส่งครอบบุตรคำว่าบุตรนั้นปุตตาธารสาสังฆโหส่งครอบบุตรส่งครอบภริยาบุตรมีอยู่3ประเภทได้แก่อภิชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมและมีความสามารถเหนือกว่าบิดามารดาอนุชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถเสมอบิดามารดาอวชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมและมีความสามารถต่ำกว่าบิดามารดาการที่เฮาเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเต้าเหล่าหลานนั้นมีหน้าที่ต้องฮือกับลูกของเฮาก็คือ 1. อบรมสั่งสอนห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่ว 2. ปลูกฝังสนับสนุนให้ลูกทำแต่ความดี 3. ให้การศึกษาหาความรู้ 4. หาคู่ครองที่ดีใจประสบการณ์ของเฮาให้คำปรึกษาแก่ลูกช่วยดูว่าสตรีคนใดพ่อจายคนใดดีกับบ่ดีที่จะมาเป็นไปเป็นเขยที่จะมาเป็นคู่ครองของลูกหามอบทรัพย์มรดกให้ในโอกาสอันควรอาจจะเป็นการทำพินัยกรรมก็ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องละนี่คือการส่งข้อบุตรทีนี้ทารสะสังฆโหการส่งข้อภริยาเมื่อว่าด้วยเรื่องของคนที่จะมาเป็นคู่ครองของลูกชายหรือเรียกว่าจะมาเป็นภริยานั้นในโลกนี้ตั้นแบ่งลักษณะของภริยาออกมาเป็น7ประเภทได้แก่วัฏกาภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาตคือพวกที่มีจิตใจคิดบ่ดีชอบทำร้ายชอบด่าทอสาปแช่งคิดในอันที่จะฆ่าสามีหรือว่าเป็นจู้กับป้อใจคนอื่นทีนี้ต่อมาโจรีภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยโจรเป็นคนล้างผานสร้างหนี้สร้างสินหาฮื้อตะใดก็บ่พอเอาเรื่องในบ้านออกไปพลทนาฮื้อคนภายนอกได้รับรู้ทำฮื้อเสื่อมเสียชื่อเสียงข้อที่3อายาภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยเจ้านายเป็นคนชอบคมสามีเฮื่ออยู่ในอำนาจของตัวเองบ่เฮื่อเกลียดสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นชอบสั่งการหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองหันสามีเป็นคนไร้ความสามารถหันว่าตัวเก่านั้นเป็นผู้นำข้อที่4มาตาภริยาภริยาเสมอด้วยแม่คือภริยาที่เป็นผู้มีความรัก ต่อสามีอย่างสุดซึ้งบ่เคยทอดทิ้งแม้ยามทุกข์ยามยากยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่ทำให้เกิดเรื่องสะเทือนใจต่อมาภคินีภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยน้องสาวคือผู้ที่มีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้านอาจจะคัดใจกันพ้องในบางครั้งตามประสาคนใกล้ชิดสนิทกันแต่ก็เฮืออภัยกันได้โดยบ่คิดอาฆาตพยาบาทเดินตามแนวทางของสามีถือเอาสามีเป็นสรณะที่เปิ่งข้อที่6สักขีภริยาหมายถึงภริยาที่เสมอด้วยเพื่อนต่างคนต่างก็มีอย่างที่เหมือนกันมีความสามารถพอกันบ่จำเป็นต้องเปิ่งปากันบ่ค่อยยอมซึ่งกันและกันเป็นตัวของตัวเองแต่ก็รักและช่วยเหลือกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองข้อที่7ทาสีภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยคนรับใช้คือภริยาที่อยู่ภายใต้คำสั่งของสามีโดยบ่มีข้อโต้แย้งสามีเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งอะหยังก็ทำอย่างนั้นแม้จะบ่หันตัวก็บ่ออกความคิดเห็นอดทนต่อการทำงานตามหน้าที่ตามแต่สามีจะสั่งการแม้จะถูกดุด่าว่ากล่าวถูกเคี่ยนถูกตีก็ยังทนอยู่ได้โดยบ่โต้ตอบท่านว่าคนที่จะมาเป็นสามีภรรยาได้ดีหรือเป็นคู่สร้างคู่สมนั้นควรต้องมีคุณสมบัติที่ดีที่งามต่อกันดังนี้คือสมัสศรัทธามีศรัทธาคือความเชื่อเสมอกันสองสมาศีลาคือมีศีลเสมอกันสามสมาจาคาคือมีการเสียสละเหมือนกันสี่สมาปัญญาคือมีปัญญาเสมอกันเมื่อได้แต่งงานกันแล้วแต่ละฝ่ายก็จะมีหน้าที่ต้องทำดังนี้สามีทำหน้าที่ต่อภรรยาคือยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาคือการแนะนำเปิดเผยว่าบุคคลคนนี้เป็นภรรยาของเราบ่ปิดบังซ่อนเร้นกับบรรดาคนอื่นและให้เกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆตัวสองบ่ดูหมิ่นดูแคลนบ่ดูถูกภรรยาเมื่อภรรยาทำมาอย่างบ่เป็นทำมาอย่างบ่ถูกเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องการศึกษาว่าภรรยาต่ำต้อยกว่าตนแม้ว่าเปิ้นจะต่ำจะต้อยเปิ้นจะบ่ฮู้ก็ต้องว่ากล่าวอบรมสั่งสอนเอาสามไม่ประพฤตินอกใจภรรยาคือการไปมีเมียน้อยนอกบ้านหรือเที่ยวเตร่หาความสำราญกับสตรีบริการสตรีอื่นที่นอกเหนือจากภรรยาสี่มอบความเป็นใหญ่ในบ้านคือการมอบธุระต่างบ้านกับภรรยาจัดการรับฟังและทำตามความเห็นของภรรยาเกี่ยวกับเรื่องในบ้าน 5. ฮื้อเครื่องแต่งตัวคือฮื้อความสุขกับภรรยาเรื่องการแต่งตัวนั้นก็ฮื้อพอดีเพราะสตรีเป็นผู้รักสวยรักงามโดยธรรมชาติฝ่ายภรรยานั้นมีหน้าที่จะต้องตอบแทนสามีคือ 1. จัดการจัดงานดีคืองานบ้านงานเรือนต้องบ่บกพร่องดูแลด้านความสะอาดทนุบำรุงรักษาบ้านจองหอเงินเดือนดาวเรื่องโภชนาอาหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่องสงเคราะห์ญาติสามีดีคือให้ความเอื้อเฟื้อแก่บรรดาญาติวงศ์พงศ์สาฝ่ายสามีเต่าที่ตัวเก่าจะมีกำลังพอจะทำได้บ่ได้หมายถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวประการที่สามบ่ประพฤตินอกใจสามีคือบ่คบชู้หรือบ่ปันใจให้พอใจคนอื่นซื่อสัตย์ต่อสามีของตนคนเดียวสี่รักษาทรัพย์ที่ได้มาอย่างดีคือหูจักรักษาทรัพย์สินไว้บ่ฮื้อหมดไปด้วยความสิ้นเปลืองแต่ก็บ่ถึงกับตรณีที่เหนียวห้าขยันทำงานคือบ่เกียจคร้านเอาแต่ออกการออกงานนอนๆกินกินเที่ยวแต่อย่างเดียวทีนี้การบ้านการจองบ่ทำ ผู้เป็นภริยาจะต้องทำตามภาระหน้าที่ที่เฮาพึงจะทำต่อสามีอนากุลาจะกัมมันตาการงานบะข้างค้างอากูลเป็นมงคลข้อที่14ว่าด้วยสาเหตุที่ทำเมื่องานข้างค้างอากูลนั้นเพราะว่า 1. ทำงานไม่ถูกกาลเวลา 2. ทำงานไม่ถูกวิธี 3. ไม่ยอมทำงานลักการทำงานให้สำเร็จรุ่งเรืองมีดังนี้คือฉันทามีความพอใจในงานที่ทำ 2. วิริยะคือมีความตั้งใจภาคเพียรในงานที่ทำ 3. จิตตะคือมีความเอาใจใส่ในงานที่ทำข้อที่4วิมังสาคือมีการพิจารณาทบทวนงานนั้นๆทีนี้ต่อมาทานังหรือว่าทานะมงคลข้อ15คือการให้ทานการฮื้อตานคือการฮื้อที่บ่หวังผลตอบแทนโดยหมายผู้ได้รับได้พ้นจากความทุกข์แบ่งออกมาเป็น3อย่างได้แก่อามิสทานคือการฮื้อวัตถุสิ่งของหรือเงินทองเป็นตาม 2. ธรรมทานคือการสอนธรรมะสอนคุณธรรมจริยธรรมคือเป็นคนที่รู้จักในการรักษาศีลกินตาม 3. อภัยทานคือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำบ่ดีกับเราแล้วก็บ่จองเวรหรือพยาบาททำร้ายกันการให้ทานที่ถือว่าเป็นความดีและได้บุญนักนั้นจะประกอบด้วยปัจจัยอยู่3ประการได้แก่1วัตถุบริสุทธิ์คือเป็นของที่ได้มาโดยสุจริตบ่ได้มายักยอกเอาของเปิ้นมาเป็นของตัวบ่ไปโลภบ่ไปโกงเปิ้นมาหรือได้มาด้วยวิธีแยบยลทีนี้ข้อ2เจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตยินดีผ่องใสเบิกบานบ่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ฮื้อตั้งแต่ก่อนฮื้อขณะฮื้อและก่อนหลังที่เฮาฮื้อแล้ว 3. ปุคคละบริสุทธิ์คือการให้แก่ผู้รับที่มีศีลมีธรรมตัวผู้ฮื้อเองก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์คนที่รับก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์การฮื้อตานที่ถือว่าบ่ดีและยังอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมถึงแก่เฮาในทางอ้อมได้แก่1ให้สุราเป็นทานหรือยาเสพติดเป็นทานถ้าเขาเมาแล้วขับรถชนเฮาตายหรือว่าไปขับรถชนคนอื่นตายเฮาก็มีส่วนเป็นบาปไปตัวเอง 2. หรืออาวุธถ้าอาวุธนั้นถูกเอาไปใช้ประหัตประหารคนอื่นบาปกรรมก็มาตกกับเฮาตัวเองสามเฮ่อมหรสพคือการเฮ่อความบันเทิงเริงรมทุกรูปแบบวันหลังมาแล้วถ้าละอ่อนมันไปติดอยู่ในการตีจะต้องไปดูมหรสพต่างๆไปแอวกลางค่ำกลางคืนนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อเฮาสี่เฮ่อสัตว์เพศตรงกันข้ามเพื่อที่จะไปกระทำการสืบพันธุ์อันนี้รวมถึงการจัดหาบรรดาสตรีไปปลนเปลือผู้มีอำนาจหรือผู้น้อยเสมอกันข้อที่5ให้ภาพลามกหรือสิ่งพิมพ์ลามกเพราะทำให้เกิดความกำนัดยินดีเกิดกามกำเริบเมื่อดูแล้วอาจจะไปชุดฆ่าอนาจารข่มขืนเปิ้นคนนั้นคนนี้บาปกรรมก็ตกทอดมาถึงเฮาตวยการให้สุราการให้อาวุธการให้มหรสพการให้สัตว์เพศตรงกันข้ามการให้ภาพลามกสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นทานถึงเป็นตานก็เป็นตานที่มันบดีในข้อต่อมาข้อที่16การประพฤติธรรมธรรมจารีการประพฤติก็คือการปฏิบัติเป็นไปตามธรรมแบ่งออกได้เป็น2อย่างได้แก่กายสุจริตคือ1. การไม่ฆ่าสัตว์หมายรวมตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่และมนุษย์ 2. การไม่ลักทรัพย์หมายถึงการคอร์รัปชันหรือการไปหลอกลวงจี้ปล้นชาวบ้าน 3. การบำเพ็ญผิดในกรรม หมายถึงการคบจู้สู่ใจและก่อนอกใจภรรยาและการข่มขืนเปิ้นผู้อื่นทีนี้ต่อมาก่อวจีสุจริตคือการไม่พูดเท็จอู้แต่ความจริงบลอกลวงการไม่พูดคำหยาบคือถ้อยคำที่ฟังแล้วไม่เรียบร้อยรื่นหูเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ 3. การไม่พูดจาส่อเสียดนินทาว่าร้ายเปิ้นผู้อื่น 4. การไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดเหลวไหลคือการอู้ที่บ่มีสาระหาประโยชน์อันใดบ่ได้และก็มโนสุจริตคือการไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นคือการนึกอยากได้ของเขามาเป็นของเรา 2. การบ่คิดพยาบาทปองร้ายเปิ้นผู้อื่นคือนึกอยากจะฮื้อคนอื่นเปิ้นประสบข้อกรรมคิดจะทำร้ายเปิ้นผู้อื่นและก็ 3. การเห็นผิดเป็นชอบคือการมีความเชื่อความเข้าใจในความเป็นจริงถูกต้องตามความจริงตามหลักแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าการเห็นชอบและก็ประพฤติชอบทีนี้ต่อมาข้อที่18ยาตกานันจะสังฆโหการสงเคราะห์หมู่ญาติลักษณะของญาติที่เฮาควรให้การสงเคราะห์นั้นเมื่ออยู่ในฐานะดังต่อไปนี้คือ 1. เมื่อญาติของเฮานั้นยากจนหาที่พึ่งบ่ได้ 2. เมื่อญาติขาดทุนทรัพย์ในการค้าขาย 3. เมื่อญาติขาดยานพาหนะ 4. เมื่อญาติขาดอุปกรณ์ในการทำมาหากิน 5. เมื่อญาติเจ็บไข้ได้ป่วย 6. เมื่อมีข่าวธุระการงาน 7. เมื่อข่าวถูกใส่ความหรือป้ายความเป็นอคติการส่งข้อญาติทำให้ได้ต่างธรรมและต่างโลกนั้นได้แก่ในต่างธรรมช่วยแนะนำให้ญาติของเขาทำบุญทำกุศลรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาในต่างโลกก็ได้แก่การให้ทานคือการส่งข้อทรัพย์สินหรือเงินทองเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์หรือมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอาจจะลำบากพ่องแต่ก็วันหนึ่งเขาจะประสบผลสำเร็จดีได้ทีนี้ต่อมาใช้ปิยวาจาคือการอู้เจรจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลและก็ประกอบไปด้วยความปรารถนาดี 4. อัธจริยาคือการประพฤติตนให้เป็นไปในประโยชน์เขาและก็อาจจะช่วยเหลือเขาด้วยแรงกายแรงใจหรือด้วยทรัพย์ความสุขกายสบายใจก็มีข้อที่ 4. หูจักสมานัตตาคือการวางตัวให้เหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีความสุขก็ร่วมสุขมีความทุกข์ก็ร่วมทุกข์เรียกกันตามสำนวนหนังจีนว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านคือคนเฮาก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยถ้าญาติโยมมีคุณธรรมอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมงคลที่ดีแห่งข้อ1ข้อที่18อนวัชชานิงานการที่ไม่มีโทษงานที่บ่มีโทษนั้นประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้คือ1งานนั้นบ่ผิดกฎหมายคือทำเมื่อถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง2ไม่ประพฤติผิดประเพณีหรือการไม่ประพฤติผิดแบบแผนที่ปฏิบัติสืบต่อๆกันมาแต่ดั้งเดิมและเฮาก็ควรจะเดินตามจารีตที่กองที่โบราณอาจารย์เพิ่นประพฤติมา3บ่ผิดศีลคือข้อห้ามที่บัญญัติไว้ในศีล5 4บ่ผิดธรรมคือหลักธรรมทั้งหลายเป็นต้นว่าการแอบไปเล่นการพนันการแอบไปประพฤติชั่วในฝ่ายตังอบายมุขและก็ทีนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนอกเหนือจากจะทำงานให้มีประโยชน์แล้วเปิ้นบอกว่างานที่บรรดาพุทธศาสนิกชนไม่ควรจะประกอบอาชีพคือการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้ายาพิษการค้ายาเสพติด การฆ่าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าอันนี้เปิ้นบอกว่าอย่าไปทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บ่ดีมงคลข้อต่อมาคืออารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปบาปคือสิ่งที่บ่ดีบาปคือความเสียคือความชั่วที่ติดตัวเราซึ่งไม่ควรทำท่านว่าสิ่งที่ทำแล้วถือว่าเป็นบาปได้แก่อกุศลกรรมบถ10ประการ1การฆ่าสัตว์2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดในกาม4การพูดเท็จ5การพูดส่อเสียด6การพูดคำหยาบ7การพูดเพ้อเจ้อ8โลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่น9คิดพยาบาทปองร้ายเปิ้นผู้อื่น10หันพิษจากตำนองกองธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้อย่าไปทำเรียกกันว่าให้เว้นจากบาปทีนี้ต่อมามงคลข้อที่20มัชฌปาโนจะสัญญโมการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาว่าด้วยเรื่องของน้ำเมานั้นอาจจะทำมาจากแป้งจะเข้าซุกการปรุงโดยการผสมเชื้อหรือว่าอย่างก็ตามที่ดื่มแล้วทำให้มึนเมาเป็นต้นว่าเหล้าเบียร์ไวน์หรือสิ่งที่มันเป็นเครื่องมักดองอันเป็นโทษเพราะว่าการดื่มของเหล่านี้แล้วก็ให้เกิดโทษอยู่6ประการคือ1ดื่มสุราทำให้เสียทรัพย์เพราะต้องนำเงินไปซื้อหาทั้งที่เป็นเงินจำนวนเดียวกันนี้เราสามารถอาจจะนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า2ดื่มสุราเสพยาเสพติดทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายความเจ็บตัวและก็อาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตและอาจจะเป็นคดีความเพราะน้ำเมานั้นทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ 3. ทำให้เกิดโรคโรคที่เกิดนั้นเนื่องมาจากการดื่มสุราเมลัยเสพยาเสพติดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่จะบั่นทอนสุขภาพของเราเมื่อถึงตายได้แก่โรคตับแข็งโรคหัวใจโรคความดันทีนี้ต่อมาดื่มสุราเสพยาเสพติดทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อคนเมาไปทำเรื่องที่บ่ดีเข้าเป็นต้นว่าไปลวนลามสตรีปล่อยตัวปล่อยใจก็ทำให้วงตระกูลและหน้าที่การงานของเฮานั้นเสื่อมเสียไปข้อที่5ดื่มสุราเสพยาเสพติดทำให้ลืมตัวบ่ฮู้จักอายคนเมาทำในสิ่งที่บ่ควรทำในสิ่งที่คนมีสติจะบ่ทำกันเป็นต้นว่าการแก้ผ้าเดินเปลือยกายทงๆไปตามท้องถนนหรือการไปนอนยุบเล่าอยู่ในที่สาธารณะบ่เลือกที่บ้านที่จองเนื้อตัวสกปรกมอมแมมทีนี้ข้อที่6คนดื่มสุราเสพยาเสพติดนั้นทำให้ทอนกำลังสติไป

ไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดี 2. ทำตัวเลวแต่จะเอาผลดี 3. ทำตัวย่อหย่อนแต่จะเอาผลมากสิ่งที่บุคคลประมาทได้แก่การประมาทในเวลาคือการปล่อยเวลาให้ล่วงไปให้เลยไปโดยบ่ทำอย่างให้เกิดขึ้นที่มันจะเป็นประโยชน์หรือการพลัดวันประกันพรุ่งสืบผูกสืบพือไปอยู่ตลอด 2. การประมาทในวัยคือคิดว่าอายุยังน้อยบ่ต้องทำความเพียรกว่าได้เพราะว่ายังต้องมีชีวิตอยู่แห่มเมินแห่มนานข้อที่ 3. การประมาทในความบ่มีโรคคือคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแรงสมบูรณ์มาตายง่ายๆแล้วก็ชีวิตเฮานั้นเฮาบ่จะปล่อยปละละเลยหรอเรื่องการเป็นโรคตับแข็งนี่มันคงมามาหาเฮาแน่นอนละทีนี้ต่อมาการประมาทในชีวิตคือการไม่กำหนดวางแผนถึงอนาคตคิดอยู่แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แห่เมินนานข้อ 5. การประมาทในการงานคือบักขยันตั้งใจทำให้สำเร็จปล่อยไปตามเรื่องตามราวหรือปล่อยให้ดินพอกหางหมูข้อที่ 6. ประมาทในการศึกษาคือการบักคิดศึกษาเล่าเรียนในวัยที่กวนเฮียนหรือขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนที่เพียงพอเจ็ดการประมาทในการปฏิบัติธรรมคือการไม่ปฏิบัติสมาธิหรือการศึกษาหลักของธรรมะหื้อท่องแท้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่างนี้เป็นต้นต่อมาคือมงคลข้อที่22นี้ได้แก่คารวะการมีความเคารพท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีความเคารพก็คือเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความบ่ประมาทคือการดำเนินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ควรค่าแก่การเคารพ 6. การสนทนาปราศัยคือการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพทีนี้ต่อมาคือการอ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่23อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ให้คนอื่นได้รับทราบเพื่อข่มคนอื่นหรือเพื่อฮือได้โอ้อวดและก็บ่ใช่การอวดดีบ่ใช่การเย่อหยิ่งจังหองแต่ว่าเป็นการแสดงตัวแสดงตนอย่างสงบเสงี่ยมท่านกล่าวไว้ว่าโทษของการอวดดีนั้นมีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดโทษของการอวดดีก็มีอยู่3ข้อคือ1ทำให้เสียคนคือไม่สามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนเดิมเสียอนาคต2ทำให้เสียมิตรคือไม่มีใครคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนตัวถึงจะมีก็บ่ใช่ว่าเป็นเพื่อนแท้ข้อที่3ทำเพื่อเสียหมู่คณะคือต่างคนต่างถือดีก็ทำเพื่อบ่สามารถตกลงกันได้อีนี้ก็การทำตัวเพื่อเป็นคนอ่อนแออ่อนน้อมถ่อมตนทำเพื่อคนอื่นนั้นเข้ามารังควานเขาได้ง่ายดายเหมือนกันทีนี้ต่อมาต้องคบกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรมคอยว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าแนะนำชักชวนเฮาไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรสองฮู้จักคิดไตรตรองหรือการฮู้จักคิดหาเหตุผลอยู่ตลอดวันและความเปลี่ยนไปของธรรมชาติของมนุษย์ต่างคนต่างย่อมต่างจิตต่างใจและรวมทั้งหลักสัจธรรมอื่นๆต่างคนต่างก็ย่อมมีความคิดที่ต่างจิตต่างใจกันไปทีนี้ต่อมาต้องมีความสามัคคีคือการมีความสามัคคีในหมู่คณะอลุ่มอร่อยในรักการตักเตือนรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนผู้อื่นอย่างมีเหตุผลต่านว่าลักษณะของคนท่อมตนก็คือ1มีกิริยาที่นอบน้อม
มีวาจาที่

0: อ่อนหวานมีจิตใจที่อ่อนโยนสรุปแล้วก็คือสมบูรณ์พร้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจของเปิ้ลทีนี้ต่อมามงคลข้อที่24เรื่องสันตุถีคือความสันโดษคำว่าสันโดษนั้นบ่ได้หมายถึงการอยู่ลำพังเพียงคนเดียวอย่างเดียวก็หาไม่แต่สันโดษหมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่สันโดษพอใจในของตัวซึ่งตันได้ฮือนิยามที่เป็นลักษณะของความสันโดษปีดังนี้หนึ่งยะถาลาภสันโดษหมายถึงความยินดีตามมีตามเกิดคือมีแค่ไหนก็พอใจต่ออันเป็นอยู่อย่างใดก็ควรจะพอใจอย่างนั้นบ่ควรที่จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่ของเฮามีอยู่เพิ่นมีก็เฮามีเพิ่นก็ใจได้เฮาก็ใจได้สองยถาลาภสันโดษหมายถึงความยินดีตามกำลังเฮามีกำลังแค่ไหนก็พอใจตั้งแต่กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังบารมีหรือกำลังความสามารถทีนี้ยถาสารูปสันโดษหมายถึงความยินดีตามมีตามควรซึ่งอาจจะยงใยไปถึงความพอเหมาะหลายๆเรื่องในรูปร่างของตัวเฮาเองและก็ในฐานะที่เฮามีอยู่เป็นอยู่ทีนี้ต่อมากตัญญูกตเวทิตาทีนี้ต่อมามงคลข้อที่25กตัญญูการมีความกตัญญูคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณท่านผู้นั้นบุคคลที่ว่านี้บ่ใช่ว่าจะตอบแทนกันแล้วก็ให้กันแต่หมายถึงการรำลึกนึกถึงพระคุณที่เปิ้นเคยฮึกแต่เฮาที่เปิ้นเป็นอุปการะต่อเฮาด้วยความเคารพยิ่งท่านว่าสิ่งของหรือผู้ที่ควรเคารพกตัญญูนั้นมีดังนี้1. กตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลที่ควรกตัญญูก็คือไผ่ก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและควรตอบแทนพระคุณเป็นต้นบ่าบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นข้อที่4กตัญญูต่อสัตว์ได้แก่สัตว์ที่มีคุณแก่เฮาช่วยงานให้เฮานั้นได้กินข้าวอยู่ได้ทำไร่ไถนาอย่างแท้จริงเฮาก็ควรจะเลี้ยงดูลูกสาวของเฮาก็ควรจะเลี้ยงดูเขาเพื่อมีความสุขเหมือนดังจ้างม้าวัวควายหรือสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้านเฮาเป็นต้นทีนี้ต่อมากตัญญูต่อสิ่งของได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณธรรมต่อเฮาเป็นต้นว่าหนังสือที่ให้ความรู้แก่บรรดาเฮาทั้งหลายอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆเขาก็บ่ควรทิ้งหรือว่าบ่ควรขว้างไว้หรือบ่ควรที่จะทำลายโดยที่เราไม่เห็นคุณค่าและทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่ากาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมะตามกาลเวลาเมื่อมีโอกาสมีเวลาตามวันสำคัญต่างๆก็ควรต้องไปฟังธรรมะเพื่อที่จะสดับตาฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนตัวของเฮาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลักธรรมนั้นๆและนำไปใช้กับชีวิตของเฮาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นตันว่าเวลาที่ควรไปฟังธรรมะนั้นมีดังนี้คือ1วันธรรมสวนะคือวันพระหรือว่าวันที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาข้อที่2เมื่อมีผู้มาแสดงธรรมก็อยากที่จะฟังธรรมตามวิทยุหรือว่าตามธรรมะในสถานที่ต่างๆหรืออาจจะมาแจกสื่อพ่องหมู่เฮาทั้งหลายก็คงเกยหำหรือว่าเวลามีงานมงคลเป็นต้นว่างานบวชงานกฐินงานวัดก็ควรที่จะปากันไปฟังน้ำฟังธรรมคุณสมบัติของคนที่ฟังธรรมที่ดีคือ1ไม่ดูแคลนในหัวข้อธรรมว่าง่ายเกินไป 2. ไม่ดูแคลนในความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรม 3. ไม่ดูแคลนว่าตัวเองโง่ไม่สามารถเข้าใจในหลักธรรมได้ สี่มีความตั้งใจในการฟังธรรมและนำไปคิดไปพิจารณาไตรตรองตามได้ห้านำเอาธรรมะนั้นๆไปปฏิบัติให้เกิดผลทีนี้ต่อมาข้อที่27ขันตีคือความอดทนท่านว่าลักษณะของความอดทนนั้นสามารถจำแนกแจกแจงออกได้ดังนี้ก็คือ1อดทนต่อความลำบากคือความลำบากที่ต้องประสบตามธรรมชาติซึ่งอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมฝนตกน้ำนองเกิดภัยแล้งเกิดไฟป่าอย่างนี้เป็นต้น2อดทนต่อทุกขเวทนาคือทุกข์ที่เกิดจากสังขารของเราเองเช่นความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้น3อดทนต่อความเจ็บใจคือการที่คนอื่นมาทำให้เราต้องผิดหวังอู้จ่าให้เราเจ็บช้ำน้ำใจบ่เป็นไปอย่างที่เราหวังเอาไว้ข้อที่4อดทนต่ออำนาจของกิเลสคือสิ่งที่ยั่วยุยั่วยวนทั้งหลายถือเป็นกิเลสทั้งทางใจและก็ทางกายเป็นต้นว่าความนึกโลภอยากได้ของเขาหรือการพ่ายแพ้ต่ออำนาจเงินอย่างนี้เป็นต้นวิธีทำให้มีความอดทนคือมีหิริโอตปะคือ1หิริให้มีความละอายต่อบาปการที่เฮาฮู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วเฮายังทำแหมก็ถือว่าเราไม่มีความละอาย2โอตปะได้แก่การมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้นๆทีนี้ต่อมาสุวัจโจความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายต้านว่าผู้ว่าง่ายนั้นมีลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้คือ1ไม่พูดโกรธเกลื่อนเมื่อได้รับคำว่ากล่าวตักเตือนหรือการรับฟังด้วยดีไม่ใช่แก้ตัวแล้วปิดประตูความคิดไม่รับฟัง2ไม่นิ่งเฉยเมื่อได้รับการตักเตือนคือนำเอาคำตักเตือนนั้นมาพินิจพิจารณาและแก้ไขในข้อบกพร่องนั้นๆ3ไม่จับผิดผู้ว่ากล่าวสั่งสอนคือการที่ผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากความประมาทเราควรให้อภัยต่อผู้สอนเพราะการจับผิดทำให้ผู้สอนนั้นต้องอับอายและก็ขายหน้าได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บดีบางามทีนี้ต่อมาการเคารพต่อคำสอนและผู้สอนการเคารพต่อคำสอนและผู้สอนคือการรู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ทำให้คำสอนต่อผู้ให้คำสอนแก่เราและก็เคารพในสิ่งที่ผู้สอนได้นำมาแนะนำ5มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคือบัดแสดงความยโสโอหังถือตัวถือตนว่าอยู่เหนือคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมีอาจจะน่ากว่าที่คนอื่นเพื่อนำมาสอนก็ได้ก็เลยเกิดความเป็นอัสมิมานะ6มีความยินดีต่อคำสอนนั้นคือยอมรับในคำสอนนั้นๆด้วยความยินดีเป็นต้นว่าการไม่แสดงความเบื่อหน่ายเพราะเคยฟังมาแล้ว7ไม่ดื้อรั้นคือการไม่อวดดีคิดว่าตัวของตัวเองนั้นผิดแต่ก็ยังดันทุรังทำต่อไปเพราะกลัวเสียชื่อเพราะกลัวเสียฟอร์ม8ไม่ขัดแย้งเพราะว่าการว่ากล่าวตักเตือนหรือการสั่งสอนนั้นก็คือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราทำอยู่แล้วเราต้องเปิดใจให้กว้างบ่ขัดแย้งต่อคำสอนบ่ขัดแย้งต่อคำวิจารณ์นั้นๆก้าวยินดีให้ตักเตือนสั่งสอนได้ทุกเวลาคือการยินดีให้มีการแสดงความคิดความเห็นว่ากล่าวตักเตือนได้โดยบ่มีข้อยกเว้นเรื่องวันเวลาข้อที่10มีความอดทนต่อการเป็นผู้ถูกสอนคือการมาเอาความขัดแย้งในความเห็นเป็นอารมณ์คือการไม่เอาความขัดแย้งในความเห็นเป็นอารมณ์แต่ให้เข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผู้สอนนั้นการทำให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนั้นเปิ้นบอกว่า1ลดทิฐิมานะของตัวบ่ถือดีบ่ถือตัวและบ่สำคัญตัวเองว่าเรานั้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นว่าเฮามีการศึกษาดีกว่าคนที่มาสอนนี้ด้วยซ้ำไป สองละอุปทานคือการไปยึดในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเป็นหรือถือมั่นในอำนาจกิเลสอย่างนี้เป็นต้นสามมีสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาที่หันชอบการหันถูกหันควรตามหลักอริยสัจสี่การเชื่อเรื่องความไม่เที่ยงการเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างนี้เป็นต้นเรียกกันว่ามีสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือหลักแห่งมงคลธรรมกำลังได้อยู่ทั้งหมดทั้งปวง27ข้อก็ต่อไปจะเริ่มข้อที่28ไปญาติโยมซึ่งก็จาก28ไปก็คงจะเหลือแห่ง10ข้อต่างเอาละนี่คือพระปริตบทแรกที่เรียกกันว่ามงคลปริตมงคลปริตนี้เป็นพระปริตที่สำคัญอยู่บทหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นในท้ายรายการนี้ก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญในการทำบุญเก้าวัดที่อาตมาภาพจะปาเอาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระตานพระป่าเก้าวัดที่จังหวัดเชียงรายในวันที่13และวันที่14เดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังจะไปตานพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงสร้างเจดีย์วัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งในกาลครั้งนี้ได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปแล้วก็มีบรรดาท่านต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญมาวันก่อนนั้นก็มีตวาที่ผ่านมานี้ก็มีคุณโยมป้อผลหินโสดพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้จากบ้านสันป่ากวาวตำบลตาวังต่ำอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณโยมป้อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานบ้านแม่กุ้งบกอันนี้จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ลืมไปตะกี้นี้ป้อผลนี่เปิ้นหอม300ป้อครูชำนาญนี่เปิ้นหอมพระป่าของวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300การน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม400และจากนั้นมาก็มามีคุณโยมแม่บัวไหลกันทิยะบ้านปากร้องป่าสางหอมมา200คุณโยมแม่ครูวัชรีชัยสวัสดิ์ปากร้องป่าสางหอมมา100บาทร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันบ้านใหม่จตุจักรอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน 1,000 บาทคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันนี้จากบ้านต้นเพิ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมกับด้วยลูกหลานร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300การน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสี200ทำบุญเก้าวัดแห่ม200บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภอนุโมทนาร่วมทำบุญมาแล้วก็มีคุณโยมป้อดวงเนตรหินแสงอันนี้จากบ้านหนองสีแจงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม500บาทคุณโยมแม่ลัดดาหินแสงบ้านหนองสีแจงเหมือนกันร่วมทำบุญมาแห่ม300บาทแล้วก็คุณโยมยายบัวคำสิทธิพันธ์บ้านตำลักตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานพระป่ามาแห่ม500บาท คุณโยมสกุณาดาวตากอันนี้จากบ้านแม่ขจารอำเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่งเป็นเงินจำนวน500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะพร้อมด้วยครอบครัวบ้านมหาวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญจำนวน 1,000 บาทอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะพร้อมด้วยครอบครัวเปิ่นก็จะเดินทางไปร่วมทำบุญในกาละครั้งนี้ตัวเองขอขอบคุณไว้ณที่นี้เน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างจากบ้านสระปีอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เปิ่นทำบุญเป็นประจำทำบุญตานผ้าป่าที่วัดสันทรายหลวงจำนวน500บาททำบุญตานผ้าป่าที่วัดหนองอ้อแฮมจำนวน500บาทแล้วก็มีโยมแฮมท่านหนึ่งอยู่กรุงเทพมหานครวันก่อนนั้นช่วงเจ้าเปิ่นโทรมาหาอาตมาอาตมาก็กำลังกึ่งรับกึ่งตื่นอยู่จำได้เพียงแค่นามสกุลเปิ่นวัดเตโชภาสแต่เบอร์โทรศัพท์เปิ่นมีอยู่ติดต่อไปแล้วเปิ่นก็บ่ได้รับสายถ้าจะมีธุระวันหลังมาก็จะได้รับทราบกันเนาะคุณโยมเตโชภาสนี้เปิ่นร่วมทำบุญมา350บาทในการตอดพระป่าสมทบสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ้ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายตามนี้เน้อแล้วก็วันนี้ในช่วงสายมานี่อาตมาบ่ได้อยู่วัดจะเข้าไปจัดตกแต่งแหล่งดาบ้านที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่มอบเพื่อแก่คนยากจนโดยเราจะทำพิธีในวันที่31เป็นวันจันทร์ในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันที่31เดือนสิงหาคมนี้เป็นวันอมฤตโชควันใจโชควันราชาโชคเป็นวันหัวเข้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวันมื้อจันทร์วันดีที่งดงามเป็นอย่างยิ่งก็จะนิมนต์ครูบาสังฆะพระเจ้าพระสงฆ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์รับทายธรรมถวายจตุปัจจัยทายธรรมในกาลครั้งนี้ตัวเองก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายท่านใดที่มีเวลาว่างจะเข้าไปทำบุญในการมอบบ้านให้แก่คนยากจนในวันที่31นี้ก็เจริญพรเดือนเจริญได้เน้อถ้าท่านใดบ่ว่างแล้วก็ท่านใดที่ได้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนในกาลครั้งนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสัจจะอธิษฐานวันที่31เวลา 11:00 น.ขอให้ตั้งใจรับพรและก็หยาดน้ำด้วยกันเน้อเพราะเขาบ่มีการถ่ายทอดสดเนาะอันนี้ก็ญาติโยมก็จะได้ปอนได้บุญได้กุศลกันตานที่อยู่ที่กินอันนี้ก็ถือว่าตานปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคเอาละอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี้ตัวเองที่ได้ให้ความห่วงไม้ห่วงมือทำบุญสุนทรตานกับอาตมาภาพหลายต่อหลายอย่างมาโดยสม่ำเสมอพบกันวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิ้นเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062 154 9454 หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2จึงเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียม และตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุตจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ผิดรู
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ กรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเสียงที่คุณเคยปิกมาแล้วนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมทุกเจ้าเนาะวันจันทร์ถึงวันติดเลย6โมงเช้าถึง7โมงนะครับผมจะมาอยู่ด้วยกันกับดีเจคุณยองนะครับผมหายไปพักใหญ่เลยเนาะหลายวันด้วยกัน5 6 7วันกันเน้อนะครับผมเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับผมไปตีจังหวัดนานเนาะเหมือนที่เฮาพอข่าวกันนะครับผมก็จะมีเรื่องน้ำท่วมเนาะหรืออุทกภัยนะเป็นเกิด7อำเภอด้วยกันนะเตอนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเฮาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับผมเปิ้นก็ได้ระดมคนนะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ระดมตึงละปูนเจงใหม่ลำปางแปรเนาะเข้าไปในพื้นที่นะครับโพสเจอช่วยเหลือกันคนละใหม่คนละมือนะครับผมรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆตัวไม่ว่าจะเป็นมหาไทยเนาะท่านนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็ได้สั่งท่านรองยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนาะในการที่จะมาบัญชาการในภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะเปิ้นนั่งอยู่ตินานบอกเลยนะว่าท่านรองนายกไปถึงพ่อน้องอั้นเลย19นะอยู่ยาวนะครับผมอยู่ยาวเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ปิกไปแล้วนะอยู่ทุกวันนอนที่หันกินที่หันนะครับผมเฮากินอย่างเปิ้นก็กินจากอั้นเปิ้นประชุมเลิกกี่โมงนะเฮาอยู่กันถึงตีหนึ่งตีสองตีสามเปิ้นก็อยู่นะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจะได้จะหลายแล้วก็ปิ้นกำลังใจเฮอกับพี่น้องเจ้านานกันต้นนะครับผมใครอยากส่งกำลังแรงใจไปตีจังหวัดแนนนะครับผมสามารถบริจาคเนาะของก็ได้ตังก็ได้นะครับใครตีบัคคีคันไปซื้อโคก็สามารถโอนเงินไปหื้อเปิ้นได้เปิ้นก็จะนำเงินส่วนเนี้ยไปซื้อของตีจำปินแต่ๆเนาะฝากจดเลขบัญชีละกันเน้อสำหรับใครตีฟังอยู่นะครับเพื่อเจ้าๆแบบอี้อยากจะรวมการทำบุญนะครับผมหรือว่าตอนนี้เนาะข้าราชการวันนี้เงินเดินเข้าพอดีนะครับผมก็ทำบุญกันได้นะครับผมชื่อบัญชีของเปิ้นชื่อว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนาน2569เลขบัญชีจดดีๆนะครับผมโกพิษเน้อ666192521นะครับผมเอาเป็นภาษาไทยแฮมสัก1รอบ666192521นะครับผมบัญชีนี้โอนไปได้นะครับผมเปิ้นก็จะเอาเงินต่างๆไปช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยที่จังหวัดนานนะครับหรือใครอยากโทรสอบถามก็ได้เน้อว่าเอ๊ะพอจะซื้ออันนั้นอันนี้สูงไปจะเยอะจะได้054716228และแฮมเบอร์นึงก็คือ054716229 2เบอร์นี้นะครับผมสามารถโทรเข้าไปสอบถามแล้วก็โทรเข้าไปหรือว่าจะโอนไปเลยก็ได้นะครับผมเปิ้นก็จะเอาเงินไปบริหารจัดการเนาะแล้วก็วันนี้ก่อนต้องอู่ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วครับมันป่นแต่ๆนะสำหรับคนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการได้รับการแจ้งเตือนตีรวดเร็วนะครับรัฐบาลเปิ้นบอกไว้จากอีเลยโดยเฉพาะซิลบรอดแคสต์อย่างกรณีที่เป็นยกตัวอย่างเนาะที่พิษณุโลกนะครับผมท่านเจเสไทยเศรษฐูอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนานเนาะเป็นขับรถเครื่องไปจอยเลยเป็นลุงน้ำนะลุยน้ำคนเดียวเลยนะครับผมตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือประชาชนในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนเซลบอสแคสเนี่ยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ถมซ้ำเนาะผลที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนมีการเตรียมความพร้อมความเตรียมตัวมีเวลาคุ้นคองขึ้นที่สูงมีเวลาปกป้องในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีเวลาเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับผมสิ่งที่ห้องว่าการเตือนภัยเตือนทันยกของตันอีเนาะพอการแจ้งเตือนภัยเนี่ยมันได้หมายความว่าเฮาจะยุดน้ำได้ทันทีแต่หมายความว่าเฮาสามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นแฮมเล็กหน่อยเนาะในการที่จะต้องป้องกันภัยที่จะมาถึงโตนะครับผมลองคิดง่ายๆถ้าน้ำกำลังมาแล้วเฮานะครับผมได้รับแจ้งล่วงหน้าเพิ่มกี่นาทีเนาะอาจจะทำอะหยังตันก็ได้นะคิดอะหยังก็ตันเนาะแต่ถ้ามีเวลามากพอที่จะคุณโคยายของเจ้าไฟฟ้าเอกสารสำคัญหรือป่าผู้ป่วยคนเข่าคนแก่ติดจอยเลยตัวเก่าเลยเนี่ยออกมาความเสียหายความสูญเสียมันก็จะหน่อยลงหนักขนาดเลยนี่คือความสำคัญนะครับผมของระบบแจ้งเตือนภัยเนาะแล้วก็แนวคิดนี้นะครับมันได้จบแค่การแจ้งเตือนก่อนนำมาต่ออ่านเพราะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนำลดลงแล้วคำถามที่สำคัญก็คือแล้วประชาชนจะปิกมาใช้ชีวิตตามปกติได้ใดอีนะตรงนี้เองนะครับผมตีการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมีบทบาทเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตินนานที่พิษณุโลกตอนนี้ก็ได้รับมอบนะครับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองทีมวิศวกรและก็เจ้าหน้าที่บรรลุงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้อมว่าจะเป็นบ้านเฮินถนนสะพานและก็สิ่งปลูกสร้างสาธารณะต่างๆเพื่อที่จะดูความปลอดภัยมีการซ่อมแซมมีการติดตามต่างๆหลังจากน้ำลดประชาชนก็ต้องนะครับผมบัชชัยคำว่าน้ำลดแล้วอีเนาะมันยังมีแฮมหลายกระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นการก่อนกับเข้าบ้านนอดูในเรื่องของต่างที่จะเข้าใดก็
บ้านเฮาเข้าไปมันปลอดภัยกว่ากระแสไฟเพิ่นจะได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญประชาชนจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะครับผมเรื่องนี้ก็มาเชื่อมโยงกับที่จังหวัดน่านละกันจังหวัดน่านเปิ้นก็ได้สรุปแนวทางในการยื่นขอรับเงินเยียวยาเนาะเงินถึงแม้ว่ามันจำหนักนี่ต้องบอกอีนะแต่มันนอกในวิกฤตจะอีมันมีหลายคนได้ครับความเดือดร้อนพร้อมๆกันดังนั้นแล้วเงินอันนี้ก็จะสามารถเอาไปช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันนะครับผมเปิ้นเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่24นะพอปุ๊บท่านผู้ว่าสั่งปั๊บเลยนะครับผมตีองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นติไก่บานเปิ้นหือไปเลยเอกสารร้อยนำจังมันเอาตัวเก่ามายืนยันบอกเลขใดก็ปอเดี๋ยวจะคัดคนปิ้นหน้าที่ของข้าราชการเองผู้ว่าสั่งจะอีเลยว่าปิ้นหน้าที่ของข้าราชการเนอะตีจะต้องเสาะหาบัตรประชาชนในระบบคนคุ้นนี้หึงปะแล้วก็จะต้องสืบให้ได้ว่าบ้านเพิ่นนะเสียอย่างพองต้องคือเพิ่นเอาหายหูม้ามต้องเยอะอย่างนะครับผมเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากพอแล้วอีเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือประชาชนมันจำเป็นต้องกังวลเรื่องเอกสารเลยนะครับผมเพราะแนวทางตีเปิดคือผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถเข้ามาแจ้งความประสงค์ขอรับการเยียวยาใดมีบัตรประชาชนหรือเอกสารติดระบุเลขประจำตัวตัวเก่าใดมายืนยันแค่อย่างเดียวก็ได้หรือเอาตัวเก่าเนี่ยมายืนยันก็ได้นะครับผมหากมีเอกสารเลยจำเลขคือใดก็ปอนำเดี๋ยวนี้ใครที่จำเลขตัวเก่าได้ท่องไว้เนอร์นะ13ลักแต่หากบัตรประชาชนนะครับผมสอหามได้แต่เนี่ยก็เอาบรุษจำได้แต่เนี่ยก็คือไปหาปอยกับนั้นผู้ใหญ่บ้านหรือไปรับรองแม่ก็ได้นี่มีหลายช่องทางด้วยกันเพราะรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในการจะสอบตรวจสอบแล้วก็จะทำเอกสารเนาะแถมหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือก็คือการเตือนภัยสู่การเยียวยานะครับจากการที่ประชาชนมีเวลาตั้งตัวก่อนนั่งมาเนาะบัดไปจนถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลับมามีลักนะครับในการที่นำรถแล้วก็จะมีลักมีฐานอยู่นะครับสำหรับการเยียวยาตอนนี้จังหวัดน่านเปิ้นระบุว่าจะเร่งดำเนินการจ่ายตังค์นะคือได้ภายในวันที่30นี้เลยในแฮมแห่วัน30 31แล้วก็วันที่1นะเป็นบอก3วันเนี่ยจะต้องจ่ายหือเซงเนาะรัฐบาลได้ขยายกรอบวงเงินร้อยล้านมาหือตินานเลยเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเลยดังนั้นแล้วถ้าเฮานํา2เรื่องเนี่ยมาเชื่อมโยงกันน่าจะเห็นภาพชัดเจนขนาดเลยว่าการมีภัยพิบัติเตอร์นึงเนี่ยจะต้องทําตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก็คือการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เนาะหลังเกิดเหตุนะก็ระหว่างเกิดเหตุก็ครับก็มีการสำรวจความเสียหายซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาตามลำดับนะทั้งหมดนี้ก็คือเป้าหมายเดียวกันคือทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปิกมาใจชีวิตได้อย่างเป็นปกติเหมือนเดิมและสำคัญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะก็อยากฝากในเรื่องของการดูแลตัวเก่าตัวนะครับดูแลตัวเก่าให้ดีหลังน้ำรถเข้าไปแล้วก็จะไปฟังใจในเรื่องของไฟเตอร์เนอร์มันอันตรายนะครับผมใครฟังไว้ก็ระวังไว้ตัวและใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเจ้านานเลขบัญชีนะครับผม666-192-0521 666-192-0521นะครับผมบัญชีก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนอะสำหรับใครตีอยากจะช่วยเหลือจังหวัดน่านนะครับผมพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปูนของเฮากันครับ

ได้ปะกันมื้อน่อนะครับผมหลายวันแต่กันวันนี้ก็เลยอุ่นหนักไปให้หน่อยนะตะกี้เฮาอุ่นหนักไปให้หน่อยเนาะแต่มาติดตามกันนะครับผมกับอู่ข่าวรอบความในช่วงนี้ละกันเนาะข่าวละปุนวันนี้นะครับผมข่าวละปุนวันนี้ในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับผมการศึกษาทำเหมือนคนคนหนึ่งนะครับผมกล่าวไปสู่โอกาสที่มันขยายมากขึ้นเฮนระดับปริญญาก็จะได้ขยายไปแฮมเฮนระดับปริญญาที่สูงขึ้นก็จะมีโอกาสขยายขึ้นไปติ๊กๆนะครับผมดังนั้นแล้วการศึกษามีการสร้างความรู้ถ้าเมื่อเฮามีอาชีพถ้าเมื่อเฮามีโอกาสต่างๆที่เฮาจะได้รับจังหวัดลำปูนก็มีการเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อติดตามความเป็นอยู่นอกแล้วก็รับฟังปัญหาสร้างความเข้าใจเชิงปิ้นกำลังใจแก่เยาวชนนะผู้ว่าเปิ้นก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้านะครับผมเพื่อเยาวชนไทยเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับผมแล้วก็นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทศประจำปี2569ในพื้นที่ป่าซางโอ้หล่อหน่อยป่าซางของเฮาเน็ตเนอะเพื่อติดตามความเป็นอยู่แล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนนะครับผม

0: ลินนะครับผมพงแหลพงแหงมนะครับผมปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวชิรประสางมีเด็กชายปะพังกรเลิศสุพรรณนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษาแล้วก็มีน้องนิพาล่าเปงนะครับผมศึกษาอยู่ที่วิทยาการอาชีพประสางและคนสุดท้ายก็คือพรทิวาพรพิริยนันท์นะครับปัจจุบันนี้ก็คือศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เสาฮกนะครับจังหวัดลำปูนโดยมีนายปรีชาสมชัยนะครับผมปลัดจังหวัดของเฮานะครับผมแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนาะไปแอวไปเยี่ยมละอ่อนน้อยกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อติดตามถึงสภาพความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตเนาะของละอ่อนน้อยนะครับผมโดยได้สอบถามแล้วก็รับฟังปัญหาในการเฮียนว่าสุขภาพหรือว่าอุปสรรคเนี่ยมีหยังพองอีนะรวมทั้งนะครับผมเพื่อที่จะสำรวจความต้องการเพิ่มเติมจากครอบครัวแล้วก็โรงเรียนไปว่าเอ๊หลังจากได้ทุนนี้แล้วหลังจากเฮียนไปแล้วเราอ่อนน้อยเดี๋ยวนี้ต้องการอย่างครอบครัวต้องการอย่างรวมถึงสร้างความและกำลังใจเนาะเวลาผู้ใหญ่มาเยี่ยมเขาก็จะรู้สึกดีนะครับผมแก่นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อเด็กๆเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อยโอกาสนี้เนาะผู้ว่าของเฮาเนี่ยกับนายกเหล่ากาชาดแล้วก็คณะกรรมการได้มอบสิ่งของนะครับก็คือถุงยางชีพแล้วก็เงินเพื่อทุนการสมทบทุนเนาะเป็นทุนสนับสนุนในการใช้ชีวิตพร้อมกล่าวคือกำลังใจเนาะในการที่จะคือตั้งใจเฮียนนะคือขยันอีนี่แล้วก็การศึกษาเราเรียนต่อก็คือตั้งใจเป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็สังคมตัวอันนี้ก็ดีขนาดนะครับผมสำหรับทุนต่างๆเนาะเราน้อยที่ไหนนะครับผมที่ได้รับทุนการศึกษาถือว่าเป็นเราอ่อนน้อยที่เน็ตเนอร์นะครับผมการที่ได้รับโอกาสจะอีแล้วอยากจะเฮียนรักษาโอกาสนี้ไว้เฮียนเฮียนจบเฮียนเฮียนสูงนะครับผมแล้วก็ใช้วิชาความหูติเฮียนนั่นแหละไปพัฒนาตัวเก่าพัฒนาครอบครัวตัวเก่ารวมไปถึงพัฒนาเนาะปิกมาพัฒนาบ้านเฮาตวยนะมีหลายๆคนที่อยู่ป่าซางนะครับแล้วก็ปิกมาพัฒนาบ้านตัวเก่าให้มันเจริญขึ้นก็ยินดีจัดหนักนะครับผมส่งท้ายนี้นะครับผมฝากไว้แห่งกำนึงเนาะสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดนานนะครับผมโอนสตางค์ไปได้ส่งของไปได้นะครับผมบัญชีเนาะสำหรับใครที่จะโอนเงินเอาแฮมเตอร์นึงเผื่อใครจดตันนะครับผม666-192-0521 666-192-0521นะครับผมจื่อบัญชีเวลาโอดกดโอนอ่านดีๆนะครับผมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569อินเนอร์นะครับผมหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้สำหรับจะถามว่าต้องการเงินเพิ่มเติมก็054-716-228แฮมเบอร์หนึ่งก็คือ054-716-229นะครับผมฝากดูแลปีน้องเจ้านานกันต้อยนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะเราจะไปติดตามข่าวคราวจากตีค้องร้องข่าวแล้วก็3นาทีกับอัยการขั้นต่อสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนแล้วก็ปะกันใหม่บ่าย2เนอะกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนอะสำหรับเจ้านี้น้องอันลาไปละครับสวัสดีครับ
1: ตีค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอรมนทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมชสภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่า
ันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549ล้าน989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำ
การถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100%ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ตรวจยึดของเล่นสกุชชี่
ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทGrab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับ
ทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย เราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไก่เกี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ